0: นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา 7 นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากห .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไป เพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสิงห์สมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
5: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวมันไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนูเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
0: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
0: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าครีนแอนเจอร์ยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศตนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นาทีการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทย์จะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกนาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
11: 1 นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดิน สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอาร์ดิคาร์บเบนโนมิลBHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @สารานุกรมไทย

0: www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
5: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
4: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
5: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬา อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่3นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับ
4: ค่ะ
5: เรื่องที่4ก็คือเรื่องของ

0: ของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่ห้านะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าแต่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับที่เช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือ6มาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
0: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คืออย่างกระทรวงอวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสกลนะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
1: ค่ะ

0: เรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
5: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD อะค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
4: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่

0: ที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life แบตเตอรี่ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
1: แล็บก็ทำการทดสอบแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นตอนกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากPTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
2: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับ EGAT นะครับ EGAT ก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบบสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
0: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
3: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
0: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life แบตเตอรี่และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพรวมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4 ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
7: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
6: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
8: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
6: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
14: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่ง ที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึกมาละคือมาเงี้ยเลือดเชื่อญาเธอมิเน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกอเน่โยโย่บอนเนมาอีน่ะอายองมาดูอาดูเน่ก็เอี้ยเน่หุ่นขึ้นตาอุดาเลี่ยมิเน่นึกมาเหนื่อยสาวเน่ก็จ้อจ้อยกันญาอาดูมาโยหานาลูอายองนึกมาละคือยอยอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: Nagola saga lelange jehu chobao pyu shaobao akoy baton zumo agora maka nagola saga lelange jehu chobao pyu zao akwa yaume echo nagola saga ne byumdola nago maya pya nagona ga zato bosaga chobalu amu hode ne ni ko la khwe gako ya dadame hoga dadanya meหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำย่องาซุ้มหยี่แยงาซุ้มงางาโยกว่านาลูก็ดูไม่ได้
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาเล่นึมาอ้อนานากาแม่เลียวเน่แม่ชนยังง่ายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งโยมาเจอกันยา我
4: 是下一米โอ้โบดาเจ้า
5: โอ้โบชอปเปอร์
4: เบอร์ซุนค่ะ
5: ป๊อปว่า
4: เนาะจง
5: โอ้ดูทำไม
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1407

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคาร์ล
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: tanama ana gala loa lo ye nya ye nya ama adang chak ta cha phone bina hada de ye nya de hagana na lo thaga ne ta le ni lo le ye ni ngaguli jane ama adang ye don the ka ko jang tha ga le phana hada ma de ye nya de
1: เนี่ยเวลาเนี่ยทําโคคาโลงาแลโลยันมันแต่ทําโคคามันแต่สีโลงามันแต่คาทําสีโลงาแลเดี๋ยวหาลองก่อนดูรอก่อนดูว่าสีอะไรอ่ะเดี๋ยวรู้อันนี้อ่ะเดี๋ยวที่ตาโพอ่ะอยู่จ้ะเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้พอถึงว่าที่ไอ้ตัวเนี่ยอาจจะไอ้ตัวเนี่ยอยู่ยาสัญญานุมาเปล่าเลยตัวนะเดี๋ยวอยู่พอแล้วก็ มายี่เยติปูยะเอติปูยะเงติยะโฮเตลอะดูนุมาลุเอโอลองเลนิยะนิดวานะนอนนุมาลุนิดวานะโคโทเดเอเนยะเอเนยะปุนอาสาสานดูอาสาสานะคาสุไพเวลาโคโทเดงาจิเนเลเนเนเลเนเนปูเนโฮเลเนโฮปูเนอะจิเลเอลาเลโคจามิยะอะยูอะซูเลยะเนนุ อืมเมียอามาหมอไทยอาตาหมอไทยอาบอหมอไทยซอและแอนาหลอนิวเตซอมซุมิโอเดลีนาและแอนาคาซุมิโอเอกนาคาสุไทยเมซอฮาซาเลปิลาอนาเอกอืมมานุเอติอานาหลอซุมิโอเลนาเฮมีเนอามาจอนาอามาอาตาจอนาอาตาอามอจอนาอามอพี่จอนาพี่ ลองเจอจังมาที่จิมจังเราสบายเจ้าได้สบายตัวเต็มแล้วจังจังเลยเอ็งหัวลูกกายน่ะข้าต่อเนื้อสักครั้งที่เชื่อแน่เลยเนื้อกูเต็มเงือกร้องบังร้องบังเลยเออเนาะอย่าอุลูจ้าอย่าอุเตนี่เลยนะอย่าจูเนี่ย แล้วเนี่ยพี่เจ๋อเนี่ยมันเงี้ยเนี่ยมันเงี้ยเลยอือเขาตอนเนี่ยแล้วจะพูดในมือนู้นเลยอือลงมาเลยมีเงี้ยก็มีเงี้ยอะไรก็มีเงี้ยอ่ะบัวมาตา

0: No, hacho junya hacho jo. Abu a ye ni a ma da jo ga hacho junya. No ga ma da ki a bo jo ga. Hacho junya ji jo ne. Hago ni ji lasa ne. Ya dia. Leo. Hey mi he na. No. No ma da kli a po ja dia. Shana zama le ja me lo. Ona ya mo ma. Ona kone a me le e do lu tu a. De. Ga shana za ero nga no som palena som pa soma nga ka jo nai de lo e ai tia tam pi ala go ko ma re ru pyo re la shai na shana za ma re to go nga e to ga du ni ye de ayo de po ze yi lo e ti ye de mo ngi lo shana za ma ko na pa ne me po na ya mo ma le e lo du de ti na เดี๋ยวๆเนี่ยอาคาเออสักกว่ามาๆนะอ๋ออืมจะอยู่นะจะเห็นเนี่ยมาโอ้อะดาวโยสัมมาโดชังอะอยู่จิมนามาดาโลจะต้องจะอยู่ได้ใช่มั้ยมาโอ้อะดาวงาเยจีเนสิคุณเนี่ยอ่ะยาเนสิคุณเนี่ยเลยสิคุณเนี่ยอืมเสียกันเนี่ยสิปูจนเนี่ยยอมมั้ย
1: พี่โอโปเลยเนี่ยยอมมั้ยโมเลยเนาะมอสคุณเนี่ยยอมมั้ยอืมเดี๋ยวอืมอาคาโดนาเสพูเลยอืมเยจีเสเนเยจีทูเนอเสพูอายาทูเนอเสพูเลยอ่ะก็ได้อืมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคาลิจะมอไทยปูโดมอไทยโลจิมอไทยอาคาโดนาอาคาเลเดลีมีเนี่ยอืมโน
0: อ่ะหมอก็พอจะชื่อจะเอาเดี๋ยวชูนี่เนาะดีซ้อถอยเนาะอ่ะคาเลงอ่ะคาโดจิโจมังเอนะนูน้องโชใจยังอ่ะเอวนี่เนาะอ่ะคามาเอลอ่ะคาโดอ่ะคาปูน่ะคาโดอันตุจาจีสัญญาณอะไรมาอันไพอ่ะเดือนบีลาโลดุอ่ะเนี่ยโลนะซ้อไอ้เจ้อ่ะเวฮู้ กลานะคุณอะไรงาผิวก็ดูรอโหยใส่รอโหยใส่ป่ะไม่สวยน้องเวรตาก็อยู่อ่ะมันโนอิงะโคฮอสิพุเนสิอืออวยจิมจังยาบอะรอชามีเนาะซาตุมาผิวอวยพอสิพุเนดซาตุมาผิวเนซาตุมาละชาบะตานะเมยญะเมยเมยโจมาละอืออมเมนเดเนละผิวดิ
1: อย่างนี้หมอกคุณเนี่ยสินะอยู่ชิงเนี่ยที่หมอว่านี่หมอกคุณเนี่ยเราก็เอาไว้เราก็มันว่าเวชานอสิยามที่เย็ดเอ็มเงี้ยแหละมีจ้าโอ้โหโดนเนี่ยตัวเอาจริงอะไรเราเวชยาชันเนี่ยตัวเจ้าโลกเดี๋ยวไหมนั่นมีจ้าที่ขอเต้าโดนเนี่ยดวงเงี้ยจุงอะไรยี่เพื่อสะสม นอมยาขอมาจึนบิดอหงายจุงอะไรเจซะซอเดรัวยุจินาซองออสติกาตุจิเมฮึจิเตมุเจฮึจิเตมุเจฮึจิเตดุเจฮึจิเตดุเจติจิเมยาอาสะสายงาดอตอมีเยเอเดเมอืมดอจิขอมีเยเทชิขอมีเยลาบุขอมีเย Anya liso video mie teme le ayu jina ro emi amada kia bon aya se kue ji se tunya adu genya na ro adu genya na ro mo genya na nu lai nga no nu ma na liku nga ya se tunya tau nga ya se tunya mau nga ya se tunya po nga ya se tunya kio po le ne se ele ka do so po na ha Tia Gane woo Tia Tia Nagron, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: อืมอยู่หาไผมาวนน่ะอชมชอใจเนี่ยแหละอยู่อืมแล้วก็เนาะบิชุจะตีจะตีแล้วเอ้ยสัญญาไปเลยโคโลจะตีแล้วจะตีแล้วหลัวตาแล้วเอ้ยสัญญาอ๋ออืม
0: nano hot the zane somewhat. Kameko not could do Zamaran, Koka Kakawe, Jotili Luaji. Senor, don't do them, Virginia. I know he put a car for you go for them, yeah. Yeah, Gakaja, Lenin, and I appear Bosch at the Ajay. No, no, you didn't, Auntie Jimma Lumata, me. Well, no, no, you Jimana Malumata, Emma, no, Nitiji. Your name, appear Bosch and Emma Jamie, no chosen for me. No, I did you papi out. Your lay, you did it, I'm ready. I'm going to go to the house. Not that your summer don't remember. Zamila, you only come like I be in a row. Ayo, La Hachichi. Ayo, we are La Hachelu Mula. A messy. At the morning, I'll be at the Molugalo. A man, a dark, you follow her boat. John Ale.
2: But here you follow me.
0: Jessie. She too, who burned her boat. Hello. How would you? Chamine, Hanula, only a mean one roy. No man, you do got help from Uncle Yan. Shashaya Jod. Not Nyalana, Nyala, where don't roy, the other. Toby be joy, you lamp law. Be hot, be shy of. And Yaguya, come back on the way. The Samoa, could I walk, and you're under the way. Lord, do I want you under the way? Let di deni aga jana sabai muiya hello ani. Ada cewi ada dia. Termine, odde me ada ya jana. Termine, soalnya oh, no deni aga acho syarat tahu ti le ni acho loy. No deni aga no iya nanya ni acho syane mu mu ye zaman juga, na na gogo juga. No, that's in your net in a chow. No, that jack. I shall not love Lady Bully or let her. But, Mugolo, Mikolo, let her cardoli. A cardoli. Mugolo, Mikolo, let her. Me and Miss Ayman, and I'm Emma. Hello. Me her, ye do. I can error. Me and Miss Aga off. Miss Harriet, that I don't mind. Acho elo awu awu sinya emre mi ha nda mi da jo ji mi elo yi ye le ndo jo e sa zo ndo jo e we mi nda mi da jo ji un ho mi ha la na mi sa ji che o mi sa chi da mo la bi shi o mi sa chi da du ha mi sa ka da na ni da jo no bi ka da mo nya tu elo tu a gelang aja tu ya tu, ni, ni tu gua eh tengah ya ni. Kamu kamu dia rumah. Siapa ni? Ni aku, mana? Siapa ni? You kau ya siapa ni? Cepat kau ya siapa ni? Mai malah kau ya cuci makan situ ni. Izo lah tu naha je, ya cuci ya kau ya naha je. Jomu ni aku leh kau siapa ni? Nah jomu ni. Yo ne boda kiram. Eh, tiap tiap ganjar leh, wujud ganjar leh, jauh ne, anjir awak ne dah pusing ya, malah jauh jauh dah tu. Anjir awak ne kalau misa pelak, aku aku bina dong ya malah. Pasca awasin, awu cemai awak, eh, asyik orang muna cemai. Eh, ko, aje maya sejari. Eh, ko, aje maya sejari tu. Tiap tiap berpan. Tiada ante, banyak cerita. Lo, lo ya. Jua ni za, jua ni nazar, jua ni za, lagu pengar. Amajona, jua ni amaju. Ata jona, jua ada cupa, leh sasa. Dede lo. Pas sasa deh.
2: 也牛头那好呢，咯，啊我过呢将俺头了嘞，伢妈当个个当铁个个，俩太爷伢阿妈阿娘，啊，查老罗爷伢朋友比那还大，妈的爷伢的，啊，个呢那罗爷伢阿爷，不个还只老和，啊，你说那罗嘞你阿你瞧。朋友比那还大，伢的也伢的，啊我啊也你咯，那长他买也，伢老这个三只龙板呢，老人家偏也你好点个嘛，也伢咯，哎就偏没那老也牛，后个阿杨开只老罗，朋比那还大呢，老人家阿杨只那好那个伊嘛的也伢的就讲那罗，个老是嘛，也伢的好罗啊，那里是那边你叫他老咯，非不板呢那还罗那过来过去呢老个的。有啊，那路外咯，也尿也那还表达了路外，木叫啥多了去，叫达老的也尿的，啊，看到几老也尿那里，啊，未来呢，车辆个呢，哪好呢？啊，有米多呢，来拍汤，就伢没得也尿的，啊，有那药，药不药，俺呢，啊有车门呢咯，拍汤，就那嘛也尿，你说个那还几呢？我一买的也尿的。我读他妈
3: 啊嘞不迷得哦啦啦嘞哦不那啊妈呀不妈嘞提着不啦啊咪哦那咪嚓诺嚓哦呀哭不妈妈嘞不唱戏吃的好呀老兵们没来没有啊妈呀不妈来提着兵们也能妈比拉好妈妈没没有也能妈比拉呀妈大没也比拉好妈也比拉米拉呀大你家那家好呀好，别拉妹妹哟。不唱戏吃家好呀咯，别骂妹嘞。阿妈为伊妈别骂妹不啊，好家为伊妈遇到事妈都别骂妹。不你家那家好为伊妈。不唱戏吃家好，是老当妹咪哟。提拉尼拉拉兵兵老妹，阿不提拉拉拉拉哦哇哦。提拉尼拉拉兵兵好，你是从西马兵拉妹不？有时我是马兵拉。这片木海浪拉尔美米哦，这片木海呀拉尔美米哦，啊悄悄摸到片白菜用我用拉啊哎，我就去劈到片麦油菜油菜哈拉啊米哦。哦嘞哎哦嘞咪哦那，哦啦嘞哎哦嘞咪哦，是啦耶啦啦冰冰哎咪哦那，是啦耶啦啦冰冰哎，咚咪咚咚嘛啊啊，那你这呀不啊嘛咪哦，我是嘛不可能哎咪哦。胖了呀，我胖啊你呀，这是嘛不好了哎，这是嘛不好了哎，没有，我来呀把路哎胖哎，吃了呀胖点哎，没有那，我是嘛呀把胖哎，吃了呀胖点哎，没有。我来莫别唱啊不， 土拉呀哟哈哇奇阿弥哦。
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสุรินทร์ปราศภาภาครายงาน
4: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
10: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาดกวาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
11: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจการสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายทหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเป
1: อร์เบอร์ซุ้มค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิกเก็ตเมเจอร์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ั่งหัวชื่นลัว
9: ยอชายยอต้มมือลองเพ่งเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจอบหยอคอลุก
10: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: สปสชชชแวตาชววาสีตาดมือพาดวขีก็มินีแน่จ้าดันเล่นดิญาติเลทีคูแล้วประเสริภัยเอียวอมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาติเลคินีปราบาดชนะ มีแวตาประสบูลอตาซาชีตาชาซาสิโกโกนุปูติเตตาชาเลเลปะบามาเรเลมอเฮลอเตสีเคมีบำบัดตาชาชีเชอปะละนี่คือจีแซซัวพอโกปะเปบาดอมาเจลาซาเซบาปะบาตาชาทาลาซีเมียปะบาตาชา HIV ดอปะละคือกิโลตะกะซาซัวกุดอซิกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม0532853555สายด่วนกมทู1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็ก็งานเดียวก่อนนี่เนาะ
14: ดอปูแวปักญอพโหนเมบาสะสุออมมืออลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานนี่ชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญ่าปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนหรออ
1: ะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์บาตุกอลาซาเดอร์ยาพอโมลาวารัญญาไฟเพโรดแพลเลอวิทยุกลือหลอกกระจแต่เวกิแม่สบทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชิกต่อจาทอลเลอร์ควินารีและตุลเลอร์อนาริชีฮาลคอปาคืนนารีและตุลเลอร์นุยนารีกนาดอปรากวาดอปราเซแพลเลอวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานุยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พระบักโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลอซาดีอีน้องตาเชิงกะตอเลอร์เบอร์แฮโตตาซิโซโดเนเบอร์โทรศัพท์เตเบอร์กอลเลอร์053-276-007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยหนอมจาตนิยาอีตาลุแลโอชิแกตเนแฮตุลอคอเชิญนาซิโซโดวาเมื่อจาตากระจอตาบอบาตาสุมุซ่ามือเลิกเกอแฮออทอกนาโอนาดิเนจานีมือกอกาโอแกสกอลาซาตาเชิญกระต่อเตอร์นาเรตปูโอเดอตาสุมุซ่ามือนอตาเลออักเรเดนาเมื่อเลินสุมุซ่ามือแลกยอกยอนออาตุคุนี้แต่แค่กอกาลาสตาเปอีและกันนาดอกว่าตาสมุซ้ำมือเตอร์เพลคิเพลหากีกันนาดอตากระเจาะตาบอบะให้ขอดอเนาะ

โอ้มือโชเปอร์มือนี้มือซอเตอร์ชีคีลาสิงหาคมมือนี้เริ่มหมู่อ้ามือนี่เนาะดีเนจ้านี้แกวหมู่ห้าลูกคนลูกแกวดีซอลเลอร์หมู่มือนี้ตัดติหนิงใหญ่อีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนาะอะฮิลอตราเพรสเซอร์เลออาเรเลออาเกรเดอร์หมู่ดีซอออทอมเมอร์เลิฟกันและห้าลูกคนลูกแกวคอนล้อตัดติกิตวอลาก็ว่าดาพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนาะดอทีดอกอลเลอร์ก็จะแต่เนาะเฮแควดีซอประเคจะแต่โพเนาะดีซอแลเลอตาลอตาเกล็ดหินเล่นหรือคนล้อนอมตอก้าเพื่อเดตบัตรหรือบาเนาะแลคนล้อเจดินเนจ้านี้แลกันเลออุบิวซาแลแควเนื้อหมูเนื้อป่าเนาะเนื้อปืนเนื้อแหว่ห้าลูกคนลูกแหว่เซตและห้ากว่าเลอตาลอตาเกล็ดเลออาลอเอลอกุยตาลอตาแกลเลอร์โอเดอร์เซโดตาปราเนาะตาปุติโปกาอากวาดาอุทยานแห่งชาติมิเกวนอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษาศาสตร์เนาะสวนลูกชาติเนาะดิเนจานีอาแก้มมือนี้เริ่มหมัวมือนี้เนาะแม่เซแม่บาเดอร์แก้มหมูห้าลูกคนลูกแก้ห้ามือมือเปอร์เปอร์ห้ากว่าดอตาเลอโอปุกุปุกเนาะเซโดตาปกาตาปุติพกาเนาะมีตาลอตาแกลเลอร์ปลาสูเซซูบาเลอร์ปัตตินอคอบาเนาะดิเนจานีแก้มหมูห้ากวาดตาเนาะเดอเกนีสัวหมอเต่ามูสก็ลาซาห้ามือมือเปอร์เปอร์เนาะดอเรกเตอร์ตัวนี้แม่ห้าลูกคนลูกแกลเลอร์เสดตับกาห้าลูกคนลูกแกลอุทยานตอนนี้กว่าแชสก็ลาซาตาเลอร์โอเลอร์ปะคูปะเคอดิซอลเลอร์ตัวเมอร์เลอร์นิวควีตาสปีสปอร์บาร์กาและชอโกและชอเทียก้มตาหนีเดอเธอเกเนาะตาบานิวควีนาจิน่าโจบาเนาะกว่าแชตาเลอร์ปะคูปะเคอเนาะแกตาเลอร์ปลาปลาลอแต่ตะกุ้ยเฮตาเลอร์ปะคูปะเคอดอแกมือนี้เลิศบาคาเดหมอมือนี้เนาะเดอแต่ตาเอตากุ้ยเนาะพ่อฮื้อว่าเนาะตัวเดอตัวโจ้ว่าเดอหมูมือมือเนาะส่วนตากระโตเริ่มมือมือส่วนตาเชกตอสก็หล่อซาเดอหมูเนาะกันนี่ปลาปลาล้อแต่ตากุ้ยสก็หล่อซาปลาแก้มหมูเดอมือสุมือซาปลาแก้มโพเดอสุมือซามือเจ๋เนาะดินี่จ้าเดอซาพี่นอเดอเลิศมือนี้มือซอหมูมือนี้เนาะมือนี้มือซอติชิกีลาสิงหาคมนี้เนาะแกว่ห้าลูกคู่ลูกแกว่สก็หล่อซาเนาะแล่ลาบุหล่อซาเดอนะเซกตอเนาะแล่ห้าคนหล่อตอคนหลักก็ไปดากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนาะดิเนจานี่เห็ดแต่บาบาสิญญาขึ้นหน้าโอเวดับเปรอีตับหรือเนาะ

ตาเชิกต่อบุกเลยลี่เนาะจิบลิจิบโคดับเแวมือกาปฏิพื้พี่ก็กาเนาะมือก็กาเบมือซับพรีโอเดกโลโอเดเจแฮตกอลซาเซตาเชิกต่อเลือเพื่อกันหรือเพื่อกันย่อเลือวิทยุหรือหลอกก็จะแต่วิกิแม่ซอวัฒเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชิกต่อเลือกรอคอมือทอชิแกควินนารีและติเลอร์อนาติชีฮาลโลคอปาคืนนารีและติเลอร์นุยนารีเนาะหลอพาลาซาเปอีตับลือ

0: ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบสายผ้าไทยสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
11: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบศาสตร์สานศีลมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
12: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินสมิตรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ปิดท้ายด้วยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา3นายปัจจุบันขาดการติดต่อจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิร
1: ์มาซุงค่ะ
2: ฟอกว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาย้อนสู้หายวิ่งเหยียนขวานเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อน
5: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ั่งหัวชื่นลัว
7: ยอชายยอต้มมือลองเพลงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
9: ที่วิจอบหยอกคาร์โ
10: ลอาเชื่อเฮทีเลเลโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: ระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
13: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียน และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
14: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็โ
12: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
15: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276 068และ092 246 8579

มือซุงข้าเมือซุงพี่น้องพุงนินถอมเฮาเขากูก็กูเกิ้นค่ะทบกันเดียนะตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6 GHz ทบกันกูวันๆพอถึงมาข้าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมขาวโมขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่อเอเซ่ป่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเหมือนในถึงมาวันเมย์จึงไทยวันอังคารที่12เดือนธันวาคม82แห่งปลายเช้าค่ะเป็นเดือนเก้าล่วง3ค่ำพอถึงมาเป็นวันลือกันเดียวก็เป็นวันเมย์ในเซ่อ่อนกันกลุ่มย่อหมุนกลุ่มเกซูหมุนเงาก็เป็นแม่กันกูก็กูก้นเสียให้อยู่กึกเข้าขากว่ายินยาวข้าวหึงกันกูก็กูก้นนั่นค่ะภายไทยเปิ้นว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะคะก็เปิ้นนั้นและเตเป็นวันเกิดเจ้านางหอค้ำพันปีหลวงในตนที่เก่าและเป็นวันแม่จึงไทยไหนก็เพราะนั้นเมื่อในก็ได้เป็นวันเลือการสีพงเฮียนดูเฮียนเขาก็ได้อ่ำกว่าค่ะเฮาคาก็ได้เลยอยู่เฮือนหลุ่มหลอมด้วยถึงกันในวันเมื่อในในค่ะอ้อพี่น้องเขาเขาคารู้ถ่อมอยู่ที่ไหนตั้งไหนกันพ่องเอามาได้ถ่อมตั้งอ้อมล้มเรดิโอเอามาได้ถ่อมตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์สปอตเก่งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกในก็ให้เลยพูดถึงกลุ่มบุญเงาก็เป็นปอเป็นแม่สองเจ้าเขาเขาเซ่ในค่ะรุ่นหลอมด้วยถึงกันมือยังตึงมีอาศักสายเจอกันในอยู่ในค่ะก็เอลเลตีเลยก็ถ่อมด้วยข่าวเงากันสีกั้มในฝักตัวนทุถึงพี่น้องเขาเขาซึ่งหนังในค่ะยังพงเดลิวออนกันลือเฮือลือใจถ่อมด้วยเพียงความเกี่ยวกับแม่ในกันกวนส่งขึ้นมาอบอ้วกันเทียงในค่ะอ้อ

ในลิงเฮอรือใจถอมได้เพ่งความเกี่ยวกับไอ้ลองแม่เนี่ยนั่นค่ะย้อนนั่นแหละหลายตีหลายตั้งตีอ่อนกันคุบคนคุบเจอถึงวันแม่นะคะกุ้ยกาพอถามว่าวันแม่ในมีวันเดียวก็ห้ามเจอมีกูวันตอนถามแม่ก็เบอร์แม่ในหักลูกหักล่างกูก่อนในนั่นค่ะเยาะก็อ่ำมุ้งมองอีสังเหนือลูกล่างหรือสิว่าลูกล่างเป็นก้นกัดแขนลักแหลมไปห่างปีโตในนั่นค่ะมออยู่มอกินเป็นก้นลีในในก็ไม่ก็เป็นพอเจอกุ้ยกาว่าสังว่าลูกล่างใครจบกุ้งคุ้นหมุนเงาแทงจะนั่นก็มันอยู่ดีเฮาขาดถูกเลยเลยคึงปองให้สร้างรูรอมด้วยถึงเขาเจ้าเหย่าไหนคะอ๋อสืบหรือเฮาลือใจกันแทงกันค่ะ

แม่ชุมพี่น้องตอนยินเสียงใต้ดังเสียงกูปัดปืนเลยค่ะขาคู่ชายวันเมื่อได้ก็ขึ้นฮอดมาเป็นวันเมว่าถึงไหนเชียวแหละขาวคุกจะไล่ไกลใจถึงก่อนเป็นเมเจ้ากิจูเสียอมกาเอกปารังเมเจ้ากูกีกีจานเป็นเมในเมืองกวนของปัดปืนดังเสียงนี่ก็อะไรหับยินเพ่งเพ่งกันในขาวเตะบักปันชื่อของวานหลังกาวนำความเมสอนในขาว

มีเฮาสวนอันกันเฮ็ดมาหลายขาหลายเปืองอยากเรียดเจหลายก็เมียมปันขี่ตกมองสักสองลูกยิงลูกใจเลยอยู่เปียกเกอมีก็เพียงพอดีเจอวันเหลือกินตอนมีผมเป็นกินยามนอนไม่ใจจำลูกยิงลูกใจกูตีกูเตียงวันเมืองตีไก่ก็โยปีฮีเมียนวังในผู้วัดติดใส่จับใส่ลูกเย้าทีแค่มาลูกเสียเป็นสังกามีก็ยังหักยังหลุลำเปียงซิมด้วยรู้ว่าวังก็ก่อกากินเหล้าวังก็ก่อกาสุยาวังก็ก่อกาต่อวังก็ก่อกาล้วงหวังจ้าก็ขาลักกว่าเป็นผู้หลอกกวนจวนผู้ไหลมาเนี่ยว่าใจเก่าในพิษเย้าเมียยังบ่าพิษเมียที่ว่าใจไอ้กวนดีเมียมีสุขเมียสิวเจอปั่นลูกยิ่งลูกใจให้พ่อเลยอยู่เปียวมีแน่หากเขาเย้าเสียขาวางปวกนายมีเฮ่อหนามีความเย็นขำกันทำไข่ปันลุกหู้ในกลางเจอมีวางปวกม้าก็มีก็ทุกข้ากินเสียเก่ากับคือตั้งหรือกินตอนวางปวกยามกินยามนอนพวกคำหนูยิ่งหนุกใจไปรับเย้าเสียขามีตั้งมอยรับตาวางปวกวางไหลเย้ากินข้าวกินพักแหล่สังด้วยรู้อ่ะมีในข้ามเอาเป็นป่าในปันก้อนเป็นลูกใจลูกยิงหันกินเสียแหละกินขึ้นกลางขึ้นลูกเมฆก็มาจุกมาเลียมวางปอกช้ำขึ้นลูกขึ้นถามว่ามีซ้ำพี่แหละกินเช่นนั้นล่ะมีเจ้าก็ตอบมาว่ากินล่ะลูกกินเนื้อมันเฮ่ยเฮ่ยปีปีกินเนื้อเตียนหวานหวานขึ้นหัวปลาเมฆก็เลียมกินก็ว่ามีฮักลูกหนาวหรือเปียงเมฆฮอดบอกจึงว่ากินล่ะมันหวานเนื้อมันลูกมีใครกินกังมีใครกินลูกที่เต้เมียวเอดูเฮาอําฮัดกินบางพวกนักนกดินนกซ้ายอําปันลูกยิงลูกใจกินบางพวกนกดินมีก็เก็บกินเก็บเนี่ยบางพวกทั้งทุกข์ข้าในเตรียมมันมีกูเจ้าเจ้าคาเตบอกปากปาก

มีอยู่มื้อนั้นว่ะอันเป็นคนก้อนนึงมันฮู้จักกุ้งปอกุ้งแม่แม่เจ้าเกจูสวนหีคอมไล่สวนหีคอมไล่สวนสวนเออถึงหน้าวันนึงมามันก็สวนระยะออกวันออกเมืองกะมีลูกมีลางเจียก็มันมีลูกมาให้น่ะว่ะก็มันลูกทําใครเมียวกะเมียวมาเลี้ยงไว้เอาปลาในบึดจับมันเมียวอ่ะกูเคยมันเมียวกินเมียวก่อนนะไงอยากเปิดลูกมันกินกินกินอิ่มเมียวขึ้นนั้นจับมอสบันมีมันก่อนเลี้ยมกินกับมันมีมันเลี้ยมกินน้ำวนถึงมีเจ้าเกจูมันก็ไปฮัดบวกเออถึงมาแทงวันหนึ่งมันก่อหอเนื้อสมันบึดกว่าร่าง

จ้าอ๋อก็ที่นอเนี่ยมันมาด้วยต้องมีหักดุกมีกวนก็หลงสัตว์ก็เป็นกันตรงนั้นเนี่ยมันก็ปอกของมือขึ้นบางเฮือนมันขึ้นเมื่อถึงแล้วเนี่ยมีก็เลยชุดเชียงความกะอ๋อก็ไม่ก็ที่นอในเมืองกวนเนี่ยปากเมียเสียนเมียเฮียงเมียหมื่นเมียล้านเมียก็เปียงเมียก็เหลียวยาวเนี่ยมันก็มือนังไงให้มีผู้ถอนก็หนึ่งมาลัดนี่มันมาไม่ให้อย่างใจให้ก็มันมาขึ้นยอดก็มันมีมันไข่กินน้ำมีอยู่เมียวหนึ่งวะไข่กินหมักเกียงน่ะวะกะหมักเกียงมาสุกมาต่างวันต่างกว้างว่าป้วนรถพื้นน่ะวะจังว่ากินเนาะไหนมือมีเมืองกวนเฮาโหลเลี้ยงค่ะเมียเจ้าเกียจอยู่เฮาเมื่อเขามีเมืองกวนอยู่น่ะมือเตี้ยวๆตรงตาอาปากกาไหลมาไหลไหลอยู่เขาขาหลวนกันลุ่มล้อมลุ่มลาอย่าปันมองปันช้าเลยรู้มือเขาขาก็เรียกนั่นมือเขาไปหมอลาดกันมีก็ใครลาดมือเขาไปหมอจุกหมอปันมีก็เอาปันอ่อมต้อมสุกๆชีๆในดีในบ้านมีก็มาป้อนปันไกวไกวยามนั้นมีก็ทุกข์ฮาเพราะว่าเปลี่ยนกวนให้ลูกเขามนดีไปตั้งแล้วหันมีกันหันเสียงนูเสียงนกอ่อนห้องกาขวัญจนในมีก็เตี้ยงสันปันโจโจเจเจเหมือนเสียงยังวีห้องปันจนโจจอดวางปวกในเนาะมีเจ้าโชซ้อเหล่าเหล่าโคเก่ามีเจ้าอําต้นไหลปินมีเจ้าคำกินเสียนเข้ากับเกือตั้งเหลือกินตอนยามในมีเจ้าอําไผนั่นตั้งตุกข้าเหลือดใหม่ๆกาเป็นพื้นเป็นไผส่วนใส่ส่วนใส่เฮาจะอําฮู้คุกจะเลยว่าใครกินนมเหย้าใครกินข้าวใครเลใครลาวใครไรใครกินอันใดก็ห้องให้เป็นตั้งใหม่ปอรอมีนําขึ้นเพราะว่าใจได้ยิงอย่าปันได้ตกลื่นใครย้อนเจสั่งหัวใจสู่พี่น้องเธอเจ้าไตกูเหมียวตีกูเหมียวเอื้องผู้ควรทำเฮาข้าเพียงกันเยาว์อ๋อไหนก็ไม่ขาวทีหวยวันโกสูอันเป็นเมียเจ้าคิดอยู่นางเสก

ช่วงวันเมตตาพ่อแม่เห็นพ่อแม่ชาวทั้งสองในกะดีเย็นดีพ่อแม่ร่างเสงในเมืองคงกังที่ได้ถ่อมล้อมกันในก็เต็มมันเต็มพีเต็มสังเต็มสัตเต็มกวนได้กะดีเย็นเพียงเพียงกันในข้าวก็มีเจนไหนเสียแล้วมันได้ก็เป็นวันมีในดาคุกจะได้ใครจะถึงก่อนเป็นมีเจ้าเกจูเฮาเสียแล้วที่ในเรื่องหมู่ล้อมลุ่มลาเกิดพันมันหยาบมาเอานาเคียงเมียวเอ็ดเฉาเฮือนอยู่มาข้าตั้งเก่าเหลือในมันจะง่ายง่ายในมีวางพวกมามีต้องเจี๊ยบต้องแกนใครกินใครหนึ่งใครกากใครเฮ็ดก่อมในเฮ็ดใครกินในกินวางพวกโกลุกข้อโกลุกยอมโกลุกตรงวางพวกก็โกลุกอึบโกลุกอยากมีก็กั้นขาหาเฮ็ดมาปันพวกเปี้ยนเปี้ยนอุ้มห่อห่อวางพวกมีมไรเจอวางพวกก็มีทุกขุกจะไรแอมเป็นลูกยิ่งลูกจ้าดังเสงมาแจ้งไหนเสียแล้วเมื่อไหร่เขาเดี๋ยวย้อนชื่อปันมีเจ้าเคจูมีแจ้งไหนเสียแล้วเฮ้มีเจ้าเคจูกูเจ้าปีว่ามีเขาข้าเจ้าเห็นอันที่มีอยู่ในเมืองกวนไอ้เนี่ยก็เฮ้ได้กัดเย็นเพียงเพียงกันเจ้าบุญอยากขอคำนั่งหอคำห้อขาในก็อะไรก็เย็นถึงเปี้ยงกันเชกัมหอค่ะให้มีเจ้าคิจูได้อยู่ดีกินหวานก็เย็นเชื้อสามีมังกระอ้อจะเมียตาตั้งลงตั้งหลายผีหันผีเมียตาเนื้อเมฆะก้นหันก้นเมียตาเนื้อเมฆะสัตหันในก็สัตมีเมียตากรุณาเนื้อเมฆะเชียแลให้เมฆะอยู่ดีกินหวานก็เย็นเชื้อสาอีกบ้านมีเจ้ากูเจ้าเจ้าย่านเป็นเมฆก้นพอก้นอยู่ในเมืองก้นไหนในก็เฮอะไรก็เย็นผิงเปี้ยงกันอาสักกินยาผิงเปี้ยงกันเชกัมเขา

0: ค่ะค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: ดีอันกวนเฮาอยู่ในขอบวงหนึ่งอันในบ่มีกวน2กอกอฮู้มีกันติดต่อกับสืบกันเลยซบความเดียวค่ะกอบนั้นจังมีมาความอันว่าหลวมตินจังเอาไหลหลวมความอ่ำเอาไหลขึ้นในหมอลาดเป็นสะเทอ่ำหมอลาดเป็นเพหักกันก็ย่นซบอ่อนในจังกันก็ย่นซบอ่อนในค่ะเสื้อนั้นมีมาจังว่าลองลาจาในกวนเมืองเฮาค่ะกูก็ลีไหลใส่เจอกันไว้เตเตวาๆค่ะนะลายเฮ็ดลายสังมันสำถูกลีไรเป็นซึ่งหือหลาในข้อที่หนึ่งค่ะมีลองสังสีอําว่าลีไรไว้เจอกัดกาดเย็นเย็นเสียลายลัดจ้าเสียงแจ้งคอแตกแล้งกันค่ะข้อที่สองลัดจ้าจ้อมอันถูกเมียนลุยตระเฮาหนังกันอําลีไรลาดเฮาก้อนหนึ่งปอไรลู่ซุ่มแตกใหญ่ย้อนหรือซุบความเฮาข้อที่สามเดลัยลัดจ้าจ้อมฟังห่างอันเย็นเงยอมปอมเสียงอ่อนอ่อนอําเชิงอําไว้ลาดเฮาลีมึดลีเปียงนั่นค่ะนะข้อที่4ค่ะลาจาให้หู้ดีสูงดีเตี่ยมเฮาด้วยกุ้นด้วยดีด้วยข้าวยำกะลาเดซะปุกราในค่ะข้อที่5ค่ะลาจาจ้อมเลิกหนังเลิกนักเลิกเมาซื่อๆใจๆอำลูแม่ความค่าจื้อขายเสียงกันข้อที่6ซ้ำลาจาเฮามีน้ำมีดูค่ะนะความอันมีพ่อหลีจังเป็นพ่อจ้านั่นก็โอ้ยสติเสียงเงืองแวค่ะข้อที่7เฮาคู่พ่อหลีพ่อจ้ามีลองเอาปุ้นพ่อเหนือความเจ้าเก่าเตลาดลาดดิดกว่าเซอำหับขึ้นปุ้นพ่อเหนือความเจ้าเก่านั่นเตอำเลยมีค่ะข้อที่8ความในหลีเลวุ่นไข่ฮิวจังแตกอย่างด้วยนั่นค่ะนะแตกอย่างด้วยจังเตลาดในกอบนั้นแหละกูลองกูอันลองลาจ้าในเป็นลองตั้งอันลำลองเตเตวาๆสังว่ายิ่งโมขาวนุ่นก็เหมือนกันค่ะลาดอําชุกูเมียนเซในกอบหมอกลาดต้องตั้งมาถึงกันเลยเหมือนกันมันเตเลยมีลองตั้งตุ่มยอนเสียมก้าเตเลยมาถ้าสร้างมนแม่ดูเจ้าเก่าหนังหื้อบ่ได้ถูกเจอบ่แม่พี่น้องผู้ถอมเขากูก็กูก้นกุ้ยกะก้นก็เลียวซ้ําดีให้ถูกเจอตั้งมุตั้งเสียงจองได้เป็นไรค่ะหื้ออ้วนเอาหั่งผ่อยหั่งมันในค่ะเนาะอ๋อค่ะลือเฮือลือใส่กันเชิงสู่แก้วก่อนค่ะ
2: ลูกหอนเจ้าในสูตีเยอะมากเป็นปอกวนแม่กวนเหมือนหนังกวนหลงเขาเจ้าเชื่อนเฮาหันกันอยู่วันมื้อไหนอยู่ถูกเลยมีลองตั้งหู้ตั้งหันจะมื้อเฮาเรียกไหนเอาอย่าไปอ้างอ้างพูดเอาเขานำคำเงินโคเลี้ยงอันปู่เฮานายเฮาปู่เฮาแม่เฮาหาไว้ปันเจ้านั่นหลายๆก้อยเงินคำแสงยรนามาวูไกวแล้วสองเพื่อนเย่ให้สนหน้าแหละกาล่อจับกูเปิงเปิงจะได้แล้วจะได้เปลี่ยนเมียวอันจังกินมดสดเกียงจังรู้จังเหลียวร้อนร้อนยาวอันนำจังรู้จังเหลียวในเปลี่ยนปิงยาอันปอไม่เฮาเจ้าสอนดิบจะเมื่อเรียกต่อยมาในยาวปิงยาในกินมดสดเกียงอันจังเสียงจังยอมเรียกในเปลี่ยนกับซอกูลองรองยาวอำหูเรียกหนังตาตันอำหันเรียกหนังตาหมอดป้อสู่กูเปลี่ยนอีมือไอง่าในก็คัดเจอสอนเรียกกูวันกูวันตาเกตั้งเช่นเมื่ออายุห้าหกขบต่อถึงเมื่อเปลี่ยนหมอกเปลี่ยนสาวมาไหนกล้าขันสูอำแก็บตัดเลยยังคึกหรือเสียงเมืองกดเมืองกองนั่นดูก่อนใต้เมานั่งสาวันเขาเอ้ยป้อสู่หมอกว่าหมอไปโมอยู่หมอเศร้าทอมความพ่อแม่เท่าเก๋มีลองตั้งแก้งกำนี้หลีในเสือกล้าขันสูงแจ็บจัดไรเอาก้อยกะพ่อสูอยู่เจริญสลาเนว่ามสู้อ้วมทอมสืงถึงตีเปิ้นจะเลยต่างฝันซื้อสู้ว่าลูกอ่อนเจ็ดหลายว่าไหนก็ก้อยเอาก้อมในแรงมังกระทะลูกอ่อนพุกหนึ่งสังว่าลูกอ่อนเลี้ยงวัวควายต้มมาหลายกลางป่างลูกอ่อนใกล้สอนดีตันเสกขึ้นเมืองผีลูกอ่อนมืดความอามนาลีงามย่อมยายลูกอ่อนฮักความยองสังหู้ลองเพิงหลีลูกอ่อนพ่อใกล้พ่อเติมช่อจังลูลูกอ่อนพ่อใกล้แหมอํานักแหลมจังมือลูกอ่อนพ่อใกล้ลาจังอากาศใจแก้มลูกอ่อนพ่อใกล้มังอําหู้สังจังยองลูกอ่อนพ่อใกล้เจ้าอำเป้าเมียเหตุการลูกอ่อนพ่อใกล้สังจังจังมีปักเปิงลูกอ่อนพ่อใกล้หยอกจังขอว่าความแข็งลูกอ่อนพ่อใกล้ฮึดจังงานคืดเมืองหน้า ดวนพอใกล้ป้องจังช่องปลายานเฮินดวนพอใกล้เถียงซบเสียงเรื่องจังหลาดวนในดวนพอใกล้สอนวันเฮ็ดสังเซิงไงดวนในเจอเมาเจอเขาเหมือนหนังนุนหมู่ล่ากำมือกวนพัดปืนนวลสอมอ่อยปอยอมเหอมันหลำผู้ตักหลำหนังมีปอยอมเหอมันของผู้ตักของสองห้องปอเปียดเหอเขาชาผู้ตีชาโสโหจังว่ากำสันตะเผอลูกหาย่อมหังเผอหังมันตะปอใจในไตอ่อนเขาเอ้ยมังกะท่าล้วนกุกสองล้วนสอนอีกได้วันง่ายนุ่งโคมเออล้วนเลี้ยงกลางปางเศร้าลำหลังตั้งโตล้วนเลี้ยงกวายวูคู่ยกเก่ามนฮอนล้วนเถียงพ่อเมเลี่ยมรถตั้งขี่ล้วนตอบก้นหลวงอำต้นหงเทเผาล้วนลัดความแข็งในขีเหนียงเมื่อนาล้วนไปจงสอนผีดังอ่อนนักเสื่องล้วนอำหมอไว้พันลาป้อยเอ๋อมาแค้นเงือดวนขั้นทุกนาโยกากระดักน้ำดวนขั้นอาบน้ำเปื่อนสว่างเหมียนเหือเหมียนไข่ดวนเหรียญก้นเท่าจังอึบเข้าตายผ่านดวนจังก้นหลงเพิ่มสงข้ามืดดวนลาก้นเท่าตายเข้าเมืองอันไล่ดวนใกล้พิษกันเผาหันอ่ำถูกเลือดดวนพ่อจังลักเปื่อนฮักจังเมืองดวนขั้นเห็นไล่ไหวมาอ่ำขึ้นเปื่อนดวนขั้นเหตุการไหวมาผ่านต่อโจจังว่าเฮาโกยำเสียจังอยู่ชาปานกวนเฮาใกล้อาบน้ำแลรีโหตัวเฮาจังเข้มเกมล้วนสุกหน้ากูเหนือเหนือหน้าเฮาเฉอปังตื่นเขียวปอดอย่าเฮาเมียนกูเฮาเปลี่ยนเขียวมังพอเฮาขั้นสีปอดเมียงเดี๋ยวฮอดกินแกนเขียวขึ้นให้ตั้งขึ้นวายเลื่อนแจ่มปอเกลกินข้าวก็มหวานเฮ็ดการก็มในตัวเฮาก็ยอมกว่าชกเมียนหน้าจุนจุนอยู่ก็มีเจอพันก็ดีห้องเอียดเสียดเจ็ดเดียวด้วนไตเขาเอ้ยนางยิงชาวเขาในก็รวมหมอป้าอินเตรศพเฮาตัวเฮาเจ๊เจ๊วาวานางเฮือกาขันตัวเฮาพอดีคืนนั้นเฮารวมหมอหลัดความเหยียดแง่รวมหมอนับยำปอเมเท่าเกรวมหมอรู้ทิ้งเสื้อคือรวมหมอถูกแม่นกันรวมหมอแจ้งกรรมตัวเสือเฮาหลีหลีงามงามเป้าหลัดความอาตาคาราเกะเดคือเดชทำอันนั้นในก็ก็เห็ดสบลนมือคันเป้าหลัดความมาในก็ป้าเตียนป้ามือยักมิดป้อต่อยโขผ่อยย่มเยอะจู่ไงพร้อมพังหุ่นหุ่นเหือเหือเฮ็ดนั้นจึงตาขันนั่งยิ่งอ่อนเขาตกกว่าก็เหนียวแล้วเป้าไหนแล้วป้าเมื่อก่อนจังว่าเพราะเฮ็ดหลีผีจอยมากเพราะเฮ็ดซ่าผีไข่ขันว่าจังไหนแล้วถูกดีเฮ็ดซ้อมห่างยังซ้อมโตขู่ซ้อมอิงดะเลก้าอีและก้านำมันมาในก่อมีกรรมจาริกต้าโตเฮาโซบเฮาเฮ็ดเอาห่างผ่างมันนั่นเดียวเงินดีแลเงินเก็บคำดีแลคำเก็บเสียงดีแลเสียงเก็บก้นดีแลก้นเก็บอันว่าในนรกก้าเนี่ยมีไว้กูเปิงเปิงอยู่เมื่อการเงินเก็บคำเก็บเสียงเก็บเท่านั้นเมื่อเฮาเปลี่ยนเงินดีคำดีเสียงดีมาอําไรนาลายาวก้นเก็บอันว่าในแม่เฮาเป็นก้นหลีมาไรอยู่แม่ที่เหลือแม่ที่มาหัวใจเฮาเจ็บตัดทางเฮาเจ้าเก่าตั้งแต่เอาเมื่อไหร่กว่าเมื่อนากาอันเก่ายังมีอยู่ในเมืองก้นไหนเก่าเตะไหวเป็ดร่องหลีตั้งหลงพบของวางชาเจ้าเก่าก็อ่ำเฮาว่นเนียนลาลาชกเก่าก็อ่ำเฮาหนักเนียนลาลาตัวเก่าก็อ่ำเฮ็ดอ่ำเฮาเฮ็ดเนียนลาลายาวเกาเจว่นรวยลองดีตั้งเนี่ยดัดรวยความดีความงามเหตุการณ์ดีนอนๆยาวชบเกาในมักตั้งกินอันดีอันหวานอันกาอันเตียงเต๊ะข้อความอันดัดออกมาในชบเกาในไหนก็เจอมันเปลี่ยนความดีความเนี่ยความมีมังกรามีกาขันก้อยๆเหตุไหนไว้อธิษฐานในเสือเฮาห้างเฮาจ้างคัดดัดเสือเฮาก็เหลียวต้องไว้กึ่มกึ่มอันปันลงปันเรื่องเสียบอกในดีเชกวันยาวเจอคนเฮาในมีเฮาดีก็ตีดีมีเฮาให้ก็ตีให้ก้อยกะมีเฮาเปลี่ยนคนให้คนเกียกในง่ายเฉมีเฮาเปลี่ยนคนดีคนงามปากคนเฮียงคนรู้ก่อนน้อหมู่ละคนดีในมีที่ซบตูโหใจเฮาลูกอ่อนเรียกให้ใจเยี่ยงเฮาเขาทั้งหลายน้อหมู่ละซบตูใจเฮาลูกอ่อนทั้งหลายในถ้ามีที่อูเมอ่อนเฮ็ดอ่อนปองอ่อนนัดอ่อนกำอ่อนแก้งมานั่นเนี่ยเอา พื่อในแดนดวนเฮาตั้งหลายในเจสืบเตียนปอคนเมียคนกว่าห้างขวางมันอยู่เฮาหลูกเพื่อไว้เจอหลีดัดก้อนหลีแจ้งกรรมอันหลีเชื่อมือเรียกมืออ่อนในเฮาพยายามไว้เลื่อนลายไว้ในมาเฮาสังเกตเป็นคนอาเจ้งตั้งยามอันดีอันงามชบความอ่อนอ่อนดีตัวเสาเย็นแง่ดีพร้อมเพื่อไหวจมือยังเรียกยังอ่อนอําหอนต้อนเปลี่ยนก้นเย็นแง่ย่ามาอย่าแค้นเตี๋ยเรื่องเชิงฮัดจำความแข็งตาแหลงฮึดท่าจ้าหนากินป้องช่องเปียดขิบมอป้อหวานเฮ็ดไหนอันไหนเปินห้องว่าก้นทานเตาตกเตรียมแก้ๆว่าวายาวเมื่อไหร่ก็เจเป็นนาเฮือนยุงอองยองขี้มองอยากเผิดคันเสือตาเฉดอําคึดกับคึดป่านนาลายาวนางเฮือนเจเป็นนาเฮือนชายาก่อนเมื่อหน้าปลายเรือนนั้นตื่นเฮาหลูกอาล่างเฮาหลูกนี้ดีอ่อนหายใจยิงกูก็หลูกพึกไว้เมื่อไหร่กําเหลียวอย่าไปเฮาตกเรือนนาลาเฮาหาหลูกนี้ตั้งหู้หลูกหมอเยื่อนกันขันทีต่อพ่อแม่พี่น้องเฮาทั้งหลายถ้ามาพ่อแม่พี่น้องป้องท่าว่าเฮาในก็เฮาอย่าไปเอาเปลี่ยนต้อท่าอย่าไว้เจอมาหน้าพี่ขับขึ้นมาต่อกันดีๆไว้เจอมวนๆเปียวๆรัดยุ่มขู่สู้กันพ่อเฮ็ดไหนถึงทัดเมตตาจังกว่ามือสุกเป็ดเซาเช่าใจล้ำกันสิแลหมอฮักหอมความเสียงเตรียมปากกันมายาวไว้สติดีๆนั่งเฮือนเฮายินหลังนี้หลังนั้นอันว่าก้มหน้าต่อมือเมื่อหน้าต่อเก่าเอาเป็นปฏิฆาตลงต่อกันปานเพชรกันอยู่ติ๊กๆในอย่าไปเฮาเปลี่ยนนาลาอย่าไปเฮามีนาลาไม่เป็นปุนพรพ่อแม่ก้อยเหมากาป้าทั้งลูกหลานอ่อนให้ก้อยยิงเฮาเผากูก็กูก้นเฮาหรือจะได้เฮาหลงหมอพร้อมกันการนับช่วยกันหับการหยาบช่วยกันเฮ็ดพร้อมกันกินจังหวานพร้อมกันหามจังเมานําเจินว่าเกาข้านก้มเขาเฮ็ดเจ้าหน่อยอย่าเลี้ยงไว้เนอะมาหัวใจเขาคือปอก
1: ก็ข้าวย่ำก็จะมุดสิ่งเสเตย้อนผัดย้านพอไม่พี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาฮบมาชบกันเชียงดีเก่าข้าวย่ำเก่าๆจอมกุลจัดรายการเก่าๆเนี่ยค่ะยิ่งหมู่เขานุ่นและห้องปล่อยเสียงตั้งซึ่งใช้สวทเว้งเก้งมือ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข้าวย่ำ10โมงต่อถึง11โมงกลางนั้นเลยกลาง
3: พบศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆ12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
7: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ ดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทางนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
7: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ
2: ้โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เหมือนซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ต้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทนิเกเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทะปาตองาฮือนิมาลูจาเวโยงาฮุมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมีจอมออเอลูทะฮะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเส

0: ิบบาทอคอโลเย็ดแผ่วีชอติพาและงาคือสิบบาทอคอโลเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่วีออเจติพาอาชุยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตสบะออกคอโลเยตแผ่วิชอติพางาคือไทมีกอคอโลเชตาและไทวิบะโจวิชอติพากาแผ่วิโยและออกเกานิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาโจวิชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทกูเวชได้ผ่าออกโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวอเมจอมาจอเวติผ่าไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยูกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยูกาวิโยแม่
1: ค่ะวิออวิออนีละหุยาติกาเลเลถ้าตังยอยาวิออคโลละเซจาเลียวไรกาอโบดาเจออคโลหะอยู่ละวิโยจะได้เกิดหนูคือกากาเชวิออคอเชลแงคือคอยาหลอยาออคอตอกือออตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เอ็มตีฮิโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สเตลัยพองคือละหุคอไรกาอโบดาเจอตอกไอเชวิโยและงานละหุคอป้อเชเซมานักบูเมวิโยติมีเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขไกและมุ่งเผวิโอยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุคอรายกาอบุดาจาต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผือตาและออเลมือทักขไกติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกโอกาปิดาไปเชวิโย

อบดัจเจวิโยยะนิมละกอติปอทอกาดัจเจวิโยเนียวยะเฉาะคลงะคือติปอกอกะมีลาและชุปาอุปาโลเชตาวิโยวิโยเนียระหุยะติภะเกียวติเกไรกาอบดัจเจวคลุกะพุกะมอดะเลอคอกะกอกะดะกะเชวิทัปปะตออรอเปติกะลีเลถะตะกิโยยะวิโยคลุละเสจะเลอไรกาอบดัจเจวคลุหะยูลาวิโยแมจะได้คือนอคือกะกะเชวิโยคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยและลิงาฮือละหูข้อไรกาอบุดะจากาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพอต่อกิเชวิโยปืต้าเลกันยิพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติต่อกิเชวิโยและยันยิแลชุดิสอคอโลสเปอร์เซนีฮิฮาปาอกูฮาปาคอโลยันยอติชินีนียันยิแลมุนยิแพวิโยและจะขอยิฮินิชุขอขอมขอฮาวิโอวิโอนีและหุยาติพาโอติฮาลิลิโอยาฮินาริควายตะและก็นาริทักคาไกงาคือละหุคอไรกาอบุดะเจ้าคอโลตอกิเชวิโยจะได้คืองาคือวิโอนีและหุยาติพากากาเชวิโอคอตอกิเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยแม่งาคือละหุข้อวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิคกิโรเฮิร์สติไลพอและ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยเอาวิโยเนี่ยละหุยาติภาติแก่ละหุข้อพอนาแล้วนี่คือละหุชอเจทาโอกาปิดักไอเพวิโยแล้วยะนิเวียวย่าคโลทกางาคือไทมีกอคโลแลอาจุยารัชกาสนาติภาเจวิโยซอปอไทเลกากอตาเตวิแมอรอกอยะนิแลงาคือไทมีกอคโลไทจอมอคูอคามากอกาติกาปอวิโยนเพวิโยย่ออาสะและไกเปอยะคาทกางาคือมีจอมอคูอคาติชกาติกาย่อวิโยอีวิโยบุทะโดโนวิทะปะโตลิงาคือไทมีกอคโลออยอนีมาปิมาปาแลเตขอลิเลกะติชนินีฮิฮาปาออกูฮาปาวิโยยางาคือไทมีกอคโลออิโลวิโยนีแตกุแลออิติกาลิเลถะตะอือแลออยอนีแตกุแลแตตาวิโยแมยะนีแลลิงาคือยะปายะมิเตภากะโอปอยเตภาทะสกุปิวิโยนีลิเมเลสจาปิวิโยนีกะเผ็ดโยเลยอยากข้าวปอยาหาวิโกวิชอเลยโอยอนี่มักห่อปอนี่เจโอปอยทาหาวิตาเตเลยจะไปเจอสื่อโซเชียลมีเดียจะได้พากาเลติพาโลโกแต่วหน้าหาวินาลิมาหาวินากามาสุลิอยากข้าโอฮาทอโกโอยอนี่ลิสุขสันต์วันแม่แฮปปี้มาเตอร์สเดย์ก็กลิบุกาวินาลินี่มาคอโรโตลาวิโอจือเผ็ดปีเลยอยากข้ากามาติวิอาเกดาลิติวิเลเฮโกงาฮือปออิทาคาเดนิฮาซาปิเลจ้าพื้นดอกเพื่อทาคาเดอันนี้ฮาซาปิจ้าปีต่อปีเลชอยาชอโมเลเซวิติมาจอแม่เลชอยาวิอาสติกอคโลอาชิโยวิโยอยาโจวิโลแม่ลีจระปะตองคืออาสติเชธาดาวิทะโดเลดาวิโยเจติภัทธะคาเดจุจาเลติแม่เลยยันยิกางาคือไทมิกอคโลยอนิแพวิทะปะตอเลงาคือเตียลิเลกาดาวิโยเจติภัทติแลเลงาคือมีจอมคัวคาติชกาติกาวิโยบูนาลิโยลูวิโยบูกาเลงาคือติตาปิเสเรียกแต่เลี้ยงอ่ะคือติกาลิลิกาโอ้ยติกาลิลิทาเรียดาวิโอบุติพาติขอบปีแม่และอย่าเพื่อฮะวิโอยาวคโลทอกะยันยี่แลโอ้ยอนแผ่วิทัปปะโตงาคือไทมิกอคโลเรียโอ้ยอนยอคโลโอฮิตตาวิลิสวิโอฮิตตาวิเลสวิดอกมะลิโกวิลิพูเววิโอปิฮอจาวิสวิเผวิโยโอยฮะเปวิโทลิโอปิฮอเลเกดาวิเลสวิดอกมะลิคาชูเผวิจิจระปะตอยอญอคโลเลเลสวิดอกมะลิพัวมะลัยติภัตติยาวิอยู่แลโอยถาตะอือยอยาแลโอกูปูปิเวโอยคือเซชปิเวติภะเตวิโยติภะพะลอกุฟบายติภะอยู่แลละซอปิเวติภะพะลอกุอัปปก็เทดูคุณอยู่วิจิปีเวได้พาพาลอกวอลีออยทาจักดูเมเลกออติได้เผาโคโลสและจ้าจ้าปีเวโยลีออยอนยอโคโลงาคือราหุยา

来，俺去泰米个阿克罗卡，我要你来马皮巴子买嘞。来个，古达维勒佐莫库奥卡马蒂切嘎蒂嘎，佐布维塔巴托里，我要你卡皮巴开维，我包你卡皮巴开维，古维勒马皮巴子买。佐莫库奥卡蒂切嘎蒂嘎卡，我一做，我包佐维塔巴托里，要维我包伊维奥尼阿克罗里，我包你卡。佐莫库奥卡古嘎蒂嘎，包维奥尼啊。ติชื่นฮับปาฮับปาสงันทาลีปุระตาทางะฮือติลามือเจวิคัสโอปาวนี้ฮับปาสงันนี้ติชื่นฮับปาทาโอปาวนี้งะฮือไทมิเกอคอลุเตไกตุโยใครแต่ละอยอนี้ทอกามาปีปาเล่ฮีฮับปาติชื่นนี้องูฮับปาวิอยาคอลุปุระตาทาติลาจอมือวิคัชูอยอนี้ทอกาจอมคุโอคามาโกกาติกาปอวิอนี้ทาติตุโยจิเมลีโอปาวนี้มากอยอนี้มาปีปาเปล่าจะทวีอยากเลยติดอยู่จิเมลีมาปีปาเจแล้วยันทอกังคือไทมิงเกอคอลูอยอนี้เพเวทปาโตยาปายามิกากามาติวิทปาโตลีอาชุยโยเวอปาวิทาเมเลวิจัตุติพาจัสจัปีลิมาฮิกาดาดาวิกุกอติเลอปาวิฮาเลตุนิมาสัตุวิอจิติพาติปิเมลิงาฮือชอยะชออาสติเชทาเจติจาปิตอปิกาเลฮาเลตุติปิกาวิโยตินิโยฮือซาเลไกปุขนอลอกุลิงาฮือคามาจาปิตอปิกาฮาเลตุเวติปิกาทอกาลิติปิมากาลิชะดาปาโตงาฮือติกาลิลิทอกามิงกะคุลุอาสติเชวิอยะทาเจติงาฮือฮาเลตุเวมาโกลินิมาสัตุเวดาวิโอเตปาเตปิดากาวิทัปปาโตอาสติเชวิอยาโอคโลเตกาเลเตกาคาเดฮาดาจอวิโลและยะญิกาโอยอญิเพวิทัปปาโตจะได้คือทอกางาคือเตจือเลเลวิอรถมากานาคิเสทาโอยอญิโอคโลจาดาวิเลโอเอวิอบูทาโดโนวิลิควายเตปาทาเตเกนาคิเสแม่

ตอกอดะจาเลนาซาจาเวออหิลาคอโออิหะวิติโคทะเตมากาโออิหะเปวิเลออปิฮอนดะจาวิสุวิคิเลโยโออิหะเปวิเลออคุปุเลออเลมือมาจอยะคานิกะโทกะโออิฮูกะวิโยโออิยะฮูคุเวจามาเมซมาเมกะโยคะกะวิโยฮะโทยะกุกะโกโลอิอานาคุกะคุอาชโยยะโกโยหะวิโลโชลุคุพุยะวะยะชุดิกะเทโทกะหะมันวุเวเลโออิโลเมเทนวะเวละโนทะโตชิมะเผเผยะลุคุโทอิบามะวะมะเตปะกะยะปิปูฟิกะยะปิตินินิโกดะละนาโดเลโออิบุคโลเวติหะลิลิเมกุชุเอยะคุหะเวโออิคิมะจองลัทธิกุคะปุยทานามุกุเตเสเลมุโนมะคุโลบุเนทโธโออิหะเปวีอลอทะมุมะเลตาคัจเจเปวีกุสะอยู่จิเมตาลือปีเมยะปะยะมีเตยาลิลิกะยะญิงะฮือโออิจอสิทาอะชุยออิทะคะเดญิหะซะปิคะเดจะปิโตปิเมชุญิเล

Gatoka, Japi Magame, Lahuchomokoka, Jome, Lido Milega, Mamila, Kove, Chede Huya Okolunga, Humaga Game, Magaluitu, Doga Vitiata, Lida Vio Jedi Paloko, Oyacho Vio Okolo Tigalika, Kadeti Pida, Davioju, Jeti Dole Davio Jeti, Nahu Kadetu Taleti, Havila Huyati Pau, Nahu Mingokolo, Asati Chevile.Bila vi oya le linga hu, choya le ma ya jovi cho ma cho, ma ya jovi cho tiga le, ti che ka ma ti jovi cho tiga, pe vi yo, di men, choya le ti po ti ya lo ko, do ya ti ya, ko ya pu vi yo, ya ka to ka nga hu, vi ba, pe da vi o ko lo, bila vi o ju ma da vi o ju lo ko, ta ko yu ti ta le, ba lo le, bila vi oya o ko lo,พระวิทัปปตอุกติคาโลจิติผือบาลูเลงะหือออตูทะตัสติยะเจปุระวิอยามาดะวิอจิโลโกคะปิกะเทบาตะแลยะญิเผเชเวซอปอวิอยาออคโลงะหือคะเคติแลงะหือออตูมะกะโดยะมะกะกุยะมะกะติยะจูออจิชะเรพาทะงะหือดอญิเลติแมโออิทามะสอมะจะกะกุกะโดกะติยะจอวิชะติพาโลโกโออิเกโลเกเลวิบะจะโลเผแมเลโออิเลออยะทะคะทะกะวิบะเพลากาวิโยโอยหะเปวิโกวิเลลิโอยัตถะวิบะตามากาแมติปติยายัปปยามิโอปาวินิมาสุจะวิโอจะได้พาติปิทกะโอปาวิเลลิยัปปยามิโกละตุโอปุคัจฉะกะโดโลเชวิโยจิแมโอปาวิโอยัตถะหะวิเลยุเตตุมะจอเลมุโนมะคุโลงะหึมึกุวะมะปุเวคะชูลาชื่อปุปาลุเซสวอมาปุวิคาชูโอยหะเปวิทกะกุเลเลกุมาจอโอกุตโยจิแม

งาคือไทมิงเกออคอดอทอเตคอลิเลทอกาฮีฮาปาเตชินีนีออกูฮาปาวิออยากาเวติยาทาโออีวิออนีแต่กูแลงาคือช็อกโกโนลาทาตาเลลิชิริคือทาคากายกาออยอนีชิริเนียออคอลุเตลาเทวิโยออยอนีออคอลุเลงาคือไทมิงเกออคอลุจอมอคูโอคามาโกกาเตกาปอวิออนเพวิโยชนะปาตอเตคอลิลิทอกาฮีฮาปาออกูฮาปาติชินีนีทาลอกูงาคือไทมิงเกออคอลุออยวิออนีแต่กูแลตาเตเลลาตาวิโยอูทานีฮิโอฮาก็จะเสขอทักกะตาลาตาวิโยอูทาตินตาเลยันทักขะไกงาคือไทมิเกอคโลเตขอลิลิกาฮิฮาปาอกุฮาปาติชินีนิทาลโกออิวิโอนีแต่กุเลชเคเตลาวิโยอูทางาคือมีอคโลนายรัฐมนตรีติเชเวเลรัฐบาลจอมพลปอพี่โบสงครามทาตาลาตาวิโยเลออยอนีแต่กุเลชเคเตลาวิโยแล้วออยอนีออคโลทอกาจอมอคูโอคามาโกกาติกาชิริคือลอกวาจอมอคูโอคาติชิกาติกาวิออีเพวิโยลิโยวิโอเมอายาทอกาโกปาเกปวิโยจอมอคูโอคาโกกาติกามาจอปึขอโนเลจอมอคูโอคาติชิกาติกาโกตะลาเลจอมอคูโอคาติชิกาติกาทอกาจอมอคูโอคามาโกกาติกาวิโอเมอายากาโกตะปิตาวิโยอเมอสเลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่กุและเมปิตาวิโยลิขโกจมคุโอคามาโกกาติกาทกาจะได้คือยอดทัตตะยอดยาวิโอคโลออยอนีแพวิทัปปะโตจมคุโอคามาทัตตะยอดยาแลงาคือไทมิงเกอคโลวิโอติกาลิลิทัตตะยอดยาวิโอคโลลิคโคออสติปุกอยาตอลาตาวิโยจิเมลิคโคเมเลเลพระราชินีในดวงใจและพลาอาเซียนโกแลลิคโคซึยาตอลาตาวิโยลิคโคยาปาทอกะในวิรัตอยู่ถาวรงาคือไทมิงเกอคโลลิคโคกาพอดนตรีพออเมบูจาวิชูจาวิสละติกายาตาวิโยจิแม่และลิงก็คือไทมิงเกอออคโลทอกาจะขอเป้ากานายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกุกาวิลิจะขอเป้ากาเตชินีนีฮิฮาปาออยัมผึเป้าสนาลิเซชนาทิธาก็คือไทมิงเกอวิออเจปุลูกุธิพอท้องสนามหลวงมุกะเตคาลูงาคือไทมุนีวิออตาติแลจอมอคูโอคามาโกกาติกาปอวิออนีออคโลชาชุคอตาตุแลจอมอคูโอคามาโกกาติกาจอมอคูโอคาติชกาติกาวิออิทาตาอยอยาเลออยอนีติปิไกตุโยจิเมลิมเผื่อป้าสนาลิเซชนาทิทาลิกุติพอแคติแลงาคือทีวีพอมาโกลีวิทยุพอทอกาไทยทอสดติตุโยแล้วอันนี้อยาชเวอคโลทอมนะคือมียาติกาลิลิกาอัปุทอกาลิสีฟ้าวุและจอมอคูโอคามาโกกาติกาทาตาอยอยาแลงาคืออิติกาลิลิทาตาอยอยาปิไกตุโยอิเวอญอคโลเตตาวิออซึแลลิสีฟ้าอยู่แมมุนอมาซึโยเคติแลลิออยอญอคโลซึวิเตตาวิแลดอกมะลิโกวิลิชวิพูเอวิออปิฮอจาเวอิฮะเปวิชะทอกาลิดาเกจาออปิฮอจาโกเลเลกุมาจอวิซึวิดอกมะลิเคลิพูเอเกวิออปิฮอจาวิฮะวิเปวิทาปาตออยอญอคโลงาคือไทมิเกแลซึวิเตตาวิแลซึวิดอกมะลิแต่ตาวิโยเลียวอีวิโอนีชีวิตโอเลตาวิโยและลิงก็คือไทมิงเกอคลุมมียาติกาลิลิกาจอมคุโอคามาทาตาอุยยาเลออีติกาลิลิทาติแกตาอุยยาเลงาคือไทมิงเกอคลุติชินินีฮิฮาปาอกุฮาปาวิโอนีอคลุออยอนีติกาติโยแต่ก็เลยอวิโอนีละหุยาติภาทาอลอจะได้ภากะอยู่ละแลจะเกชลาวิโยแม่

งาฮือไทมุมีคอเชเวลาหูติจือท่อคู่ฮอกคามาเวอบุทะปาตอละมือคือมือเตฮอจาปื้อลาแหละยาปายามีชูโชจือคาชูออไทมุมเวจุจิทะกาฮิเชเปอชิเลงาฮือเวออีโลแผเวฮอกคามาเวอบุทะปาตออยู่เชชาจอชาปิจูซฮาซจอปิโบอือจาแมออเอโอง่าฮือเวคู่ฮอกคามาทะตะอือและย่อยาเวขอลาหูชิมาเวออตาโบอือข้อยอลาเชเวเลจิไมเชเวแอนาโย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์3-0เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายาธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาดไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะแล้วทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
5: นายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาลิตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสาสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
7: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสาสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
8: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีจุริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบการณ์นิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย
9: ์พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะคนช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลนิธิพึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย
8: ์ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
10: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรเงี้ยฮะก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพอะครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็เพื่อนพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
8: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช 2569 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ที่ 12 สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
12: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
13: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิด ไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมตอนนี้มันยุ่งอ่ะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
12: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมประสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
14: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4 เบื้องต้นทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
15: ในเรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่ามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายนโยบายท่านนายกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่มีทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปบัดหน้าที่ที่เขาต้องไปประทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เรา
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรวจเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
16: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลชไดรฟ์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามกระบวนการลักลอบขุดทอง
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกร็งแกะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
17: นางสาวลลิตาเพลิดพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Based Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
18: ระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมฐานทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือโดยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบันกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
19: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0 เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกีต บเอาชนะชิลี 3-0 เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจะไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้สำเร็จพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่ง ุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity Football Match 2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนาม Thunderdome Stadium ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.นายอดิศักดิ์ ริมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBSพร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการคิงบริดจ์ทาวเวอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงสแควร์จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS คิงบริดจ์ลัน2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ ริมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยา

0: 3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซูเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
1: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส

0: ภูมิต่ำสุด 23-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอซจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thai.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและจะรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thai.top.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพันนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทับก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิต จบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนการสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียม กฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
6: ที่วิจอวิออกคอโล
7: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

아, 뜨네, 라, 로.

江湖苦跳明大在干呀过了

them all away. Lord, sing, but sing, oh, King.

con thế lối ơi khó mê đồ làng dù mẹ ô xe ngủ xin chưa.

ดมาดูมันทินเดียวโตข้านโอ้โหแม่ลาแต่ไทยยากเกิน

Argentin Paolo. Yeah.

Yamin, Bode o Yamalo, Sin, Datu o Yamin.

เกมเจอนอกโลทองเที่ยวเป๊ะ

ตาตีเลยสาหัวนาอย่างสว่างแม่ลอยนาหินคดโรยอย่ามาโลหินเจ้าตีนเลยกบโตยัดเราเข้าโลอีกสุยกะเลนาหินยัดสัวโล

Thank you, yeah, Lord, yeah, yeah, yeah, yeah,

nhân nó công xã muộn à liềm à phía đường nhà lối.

นมาดูตาหาปิ่นต้องทั่วโอจำมาปิ่นปุ๋ยร้อนสีมันปุ๋ยเนี่ยเปียวร้อนแต่หาปิ่นมันสีร้อน

เดียวใจเสียโอใจใจเสียเว้ยแต่กูบ้าแต่รับเท่านั้นใจโลมานาดินมาตู้โอผู้แต่งโอ้ตินเฮียโต

tu so do toi cielo tien ta co cielo giam gen o yo to sang mo

Sana tare yekina.

0: Corona yang
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
9: นายอรรถพลเจริญจันทราอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชายสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์ฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
10: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิด ทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซี่สาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามันเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอโบดาจ้า
4: โอโบโชเปอร์
3: เมอร์ซุงคา
4: ก็ว่า
3: เนาะซง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ Line ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
4: ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Xe hoa vô ra hoa nga hàm sa avo li sung do tsu tawa pela wo nga avo li sung ba ka gung ngô bên nhà tha chim mai nga สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มังกรเชื่อสวทเชียงใหม่บ้านเฮาดองอ่ะเอารายการลิซึงด้วยมังกรบ้านเฮาทีนี้มาเฮาหนีขวาด้วยใจชอบไงแน่แน่ชูมุขวานีเจมุที่ขวาด้วยที่มุลงไม่ยาหนีมุขวานีสามโมนาทีเนี่ยขวานีเฮานาเนี่ยเจอทีนี้ด้วยใจชอบไงอาวรีซึ่งหมดด้วยมังงบัญญาหนีการจวงงานที่วิทยุที่เก่างานวิทยุบัญญาคือยี่ระบบยังคือระบบ AM ยี่ครึ่งความถี่ไปคือที่ตุลียาสีจุดจุวัตุยาตุลังงาอันที่ตาวระบบไลฟ์สดไปคือฟิสบุยเปียคือสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลวัตต์ที่ไลฟ์สดจ้างา

Artinya คือนี่มีถึงมาคือวันหยุดพิเศษไงวันแม่แห่งชาติไงมามาแห่งนี้ที่โคเลเฮฮาสิ่งนี้เป็นละงอเป็นอย่างคือมามาแห่งนี้ไงที่เป็นอารัฐบาลยาที่เรวันหยุดที่เรจ้างไงมีอันนี้งบเพื่อนี่มีถึงมาคือไงว่าอามาลาหูนี้กับเบกกว่ามาคือจ้างงอที่เราโซหูนี้กับเบกมาจ้างที่เป็นคือนี่มีถึงมาไงอามาคือด้วยคือแล้วกว่าเจกับเบกกว่าคือไงว่าอยากจะงบเพื่อมาจีก็เถอะคือไงว่าโลยุสุงเนี่ยว่าโลจุสุงเนี่ยไงโหลดได้เหรอแต่กับกูยิงกับเชิงเอาอย่าไปเจ็บเพื่อนน้ำมันเคลื่อนหรืองอน้ำมันเบรดหรืองอที่นี่คือวอตโต้ไฟหน้าไฟสูงมาเหรอแต่กับกูยิงกับเชิงอ่ะที่นี่ว่าที่ปัดน้ำฝนงานกว่าผมฮะเรียกได้ว่ามันจะใช้เชิดมาเหรอแต่กับกูยิงอ่ะยี่สิบเย็บมาเหรอหมู่อายุเกลี่ยมเกลี่ยมงานทรัพย์ความค่ะเกือบไปเรียกได้ว่าผมพาเชื่อมาเหรอเชื่อมนับไปเหรอโหลดเชิงยังไงหมู่มาเหรอหมู่เฮียยังไงมาเหรออันตรายยังไงอันเป็นการวนโลคืออารมาแต่ย่อเจ็บไปกับกุญญ์กับเชิงอ่ะอารมาเบียนั่นแบบเอออันตรายแบบเอองะอเมชาปลื้งเหาะชาวกุยชิชาเกงอ่ะทีนี้แบบเขาบอกจะก็จะบาดเจ็บเหงาความปลอดภัยมาที่จุดแบบเออว่าคือยิ่งมาคือจะเปลี่ยนเฉยของงานอันเป็นการนี่เป็นยิ่งมาคือเนี่ยอีเห็นเนี่ยคือข้างเฉยของงานอันที่เบื้องก็ไม่จะเหงาอ่ะบอกว่าไม่เห็นช่างไม่จะเหงาอามาฮีควาเมื่อวันลาแบ่งขวาเหงาอ่ะบอกต่างประเทศจะสู้อาวุปัสไม่จะสู้งออาวุต่างจังหวัดจะเมื่อวันเราไม่เคยอาวุโทรศัพท์ควันยิงไงอาวุอันมาแล้วคือโทรฟูงออาวุซุ่มแล้วที่โทรฟูนายยิงไงลีจ่าเหงาที่เนี่ยคืออันนี้เป็นที่เนี่ยเป็นไงอาวุอีเวลาแต่ควันยิงไงโอ้ยจะสูงไม่ใช่เหรอว่าเมื่อสังเกตุไม่เหรอวิดีโอคอลอีน่าว่าว่ามาแล้วบอกว่าจะชวนหน้าอะไรเหรอหน้างานมาเคยนี่เป็นยังมาเหรอพิเศษพิเศษที่เลยเยี่ยมเฉพาะงานยังเป็นยังเหรอว่าชุดหมดได้ช่วยจากกล้องไม่ใช่ว่าว่าสังเกตุนี่คนนี้เหรออาศัยยังเหรอมีความมาเรื่องมาจบมีข้ามเลยจบไม่ใช่ไงที่นี่เหรอว่าสังเกตุนี่คนนี้เหรอคือจะช่วยจากมาเหรอที่เลยอันนี้ที่เราจะไปชิงไงทำไมยังคือยาชุบหมูที่จำไม่กี่หลังว่าวัวชุบหมูแต่หัวกว่าวัวชุบหมูแต่ผิวกว่าวัวชุบหมูแต่ยังมาสักยังมาจงไม่ยังไงวัวชุบหมูแต่มาชิ้นจิ้งไม่ยังคือวัวเรื่องเห็นยังคือจะชิ้นจอมาว่าฟูจะชิ้นจะฟ้าเหรอที่เราเคยเนี่ยว่าฟ้าสาไปชิงไงชิ้นจิ้งมาเหรอก็มาจงไปยังไงมายาชุบหมูที่เราเช็คหลังอาทิตย์ก็คือนี่มีที่ยังมั่งอ่ะเอาอามาแบงอ่ะบามแบงโอ้ชุ่มหัวหัวกับเบงโอ้มันยังคือเปลี่ยนยี่ว่ากับเบจิงอ่ะเอาชุ่มหัวยาชื่อจางเสียชื่อกวางเสียก็คือวุ้งกวางว่าวุ้งจ่าชื่อความไงนี่มีที่ยังมั่งคือเอาพิเศษที่ดีเยี่ยมก็คือเอาชุ่มหัวยังมาจะเปลี่ยนว่าชื่อความไงมันยังคือเอาที่อามามาจุดสูงว่ามันงั้นชื่อว่ามาจุดแบบว่าอามาเอาละหิวละสู้เอาละจ้าวละสู้ไงเอาชุ่มละที่เลยชื่อจากว่าที่เลยผิวงาที่เลยแบบถ้าช่วงไม่เหงาเอาแล้วกว่าเยอะเหงาอามาเอาละก็ที่เลยนิ่งเฉยไงเอาละก็ชื่อจากว่าที่เนี่ยคือเอาสิ่งเหงาแบบอาชีพที่เยอะเหงาคือเปลี่ยนเงี้ยเลยว่าอีปัญหาจะมาคือก็มาจุดสิบห้องว่ามาอยากชุ่มที่เลยเสกหลังอันเดียวกันว่าแบบยังไงว่าต่างประเทศจะสุดแบบสิ่งที่คุ้มมาคือไงเอาเมื่อวันลาแบงกว่าคือว่าวันแม่ที่นี่มาคือความว่าตลาดแบบจะคือตัวแรกมาจะแบบง่ะชิมก็คือว่าทุลักษายิ่งเวลาแต่ความนี่คือแต่ที่ความตุ่นยิงอ่ะเอาว่ามาลิจ้าแบบไงเอาว่าชั่วโมงมันจะคือเอาว่าจะเนี่ยว่าจะมีแบงว่าต่างประเทศจะแบบคือเอาว่าชั่วโมงจะคือยาอาคือเนี่ยที่เรื่องยาชิงไงเป็นหัวยาชิงไงอาวุธนี่จะช่วยเรื่องจามงาอันนี้แบบอาวุธหัวยาจะสงบไม่ยังไงอาวุธยิ่งเวลายิ่งจุดแต่ควันเนี่ยคืออาวุธหิควาที่เรื่องโทรศัพท์โทรฟลังอ่ะวิดีโอคอยล่างอ่ะที่เรียกแบบอาวุธชุ่มบุกเฮยังมาจะเปียกอ่ะยังมาจะฆ่าเฉยเฉพาะไงอีกหนึ่งมันก็ถึงมาเสกกิจช่องอ่ะอันนี้เป็นยังไงอาวุธสักนั่นละคืออาวุธมามามากกว่าอ่ะนี่เป็นที่มาคือวันแม่เป็นอาวุธมามามากกว่าที่ดีถือว่าผัวงานช่วยกันงาน

ที่จริงอ่ะยากรมอุตุนิยมแบ่งช่วงอ่ะอามาสับก็คืออาโบแทมวังอ่ะหลายพื้นที่เนี่ยเมืองฮาคือที่ลียาไงเมืองฮาลีเซลงมันจะคือมีความเสี่ยงไงคือน้ำท่วมยามาอาจจะจะมาคือเกลียงงาอาทิบัญญาโวชของว่าในพื้นที่เมืองฮาคือเรียกว่าประจำมันเป็นยังไงมาคือแต่สมุทังอ่ะอาทิญาโววันอยู่บ้านจะสงบบรรยากาศผิวความเมืองไฮพื้นที่พันเลี่ยมยังไงเมืองไฮคือพันเลี่ยมมันยมงบบรรยากาศนอวันอยู่ควันยิงอ๋อเลยชิมควันยิงยาซียาลามาสัสจวังกินละงาที่นี่คือลับปัจฉิโรงอ๋อว่ายาลามาคือจวงอ๋ออามาคือเจ้าสมุทรที่นี่วัวลูกคู่ลูกมีประเทศจะสู้งาจะลูกคู่ประเทศจะสู้บ่เหรอแต่ฝาละผิวความเมืองฮาคือพันเลี้ยงงบัญญัติอาจจะมีละอาจจะจะมาเกลี้ยงงาอาจจะบัญญัติว่าจะสุดจะมาคืออามุมวัดจะร่างงาที่ถึงมางบัญญัติอามุสาคืองาอามาคือดูแลสุขภาพพิเศษอยู่ว่าอามุสาคือไข้หวัดใหญ่ดวงอ่ะที่นี่ถือไข้เลือดออกคือจวงงาทำมาคืออาวุชิควาละไงญี่ปุ่นชิเลปีมาประกาศจังอ่ะอาวุดูแลสุขภาพยามองมันยังคือค่าของงานโนฟุบาอามิยาซึจัวคือเรื่องสุขภาพถึงมันยาวุมันนางอ่ะอาวุสุขภาพถึงมันมันยังคืออ่ะอามาดามาทะเลกว่าชีวะอามาดามาทะเลดูแลยี่ว่าง่ะพันนาเรามันยังคืออาวุชิควาเซมันเลยจังอ่ะคือพันนาบังคือคือชิจวะมาเปียงอ่ะอะไรชิจ่าเชื่อมว่าจ่าแล้วกว่าจิเชื่อมว่าจินัดสุดใจใจตาจะมาในช่วงไงอามาคือดูแลสุขภาพเยงาทันตาลเจ็บพันธะแบบคือก็ชิจวงาจ้าคือพันธะแบบคือคุยยาคือจีวางอนเสียคือตาวาผู้จะชิดาคือมีกว่างามาคือได้จะมาช่วงงามที่ถึงมางอไม่เนี่ยทำมาคืออามีนะที่มูลค่าเนี่ยถือว่าแจ้งเตือนอยู่ไงอามาสยาสำนักงานตำรวจไงคือจะมาประกาศแจ้งเตือนพลังงานอาเมืองสังว่ามันจะเธอกลุ่มมิชาชีพมาคือย่าใช้บัญชีปอฉานี่เธอเฟซบุ๊กวาทีเลกไก่ยังจางอ่ะอาทิแบงมันยังยากกว่าจะซื้อจะมาหัวคลิปวิดีโอยิ่งยังกว่าเฟซบุ๊กยังกว่าเลียวโลนี่คือทีเดียวคือวูจ้าบังอ่ะย่าวูจ้ามางอมันยังจะซื้อมันมันยากคือผีก็รู้ชื่อของงาคือถูกก็รู้งาอาทิบัญญัติชื่อของงาจะสื่อว่าคือข้าเป็นขวักริบเผื่อคือพระผีเยี่ยมเนี่ยคืออามาคือแต่จานี้งาทำมาอาอิบเผื่ออาทิคือผีเยี่ยนี้จะสื่อที่คือข้าเนี่ยเป็นยังไงอามาคือเนี่ยจะชุดสว่างเนี่ยงาจะตัดสินใจเนี่ยฟูงาติดกับตัวมันเนี่ยจะสื่อคือข้าเป็นเนี่ยเอาฟูบะมันจุนขวักว่าสุรังว่าเนี่ยเบรามาสุรังว่าเนี่ยโอกระมังงาสุดท้ายเบียจะซื้อขึ้นมาวะงอจะซื้อว่างว่าชิคงาอ่ะก็คือไว้คุณแดงกูฟลามะคือวันละปากก็ตาหลงอ่ะฮามาสินิสก็ตามมาคือจวยชิคงาอาทิปัญญาเมื่อสัตว์ยากลุ่มวิชาชีพมาคือใช้รูปแบบใหม่งาเธอจะซื้อจะมาบ่คืออามิอาซ์อามิอาชิจวงายาที่คลิปวิดีโอฉายนี่กว่าฟิบูงาเลียวที่เลโลงี้ที่เลโฆษณาที่เรียกวิจารณ์อ่ะอันเป็นอ่ะวิชาของอ่ะมาพามุ่งมันยังคือทำมาคือเนี่ยกลุ่มวิชาชีพมันไงยังทีคือวิจารณ์อ่ะที่เกิดถือว่ามันยังจะสื่อเนาะคือยิ่งผือยิ่งเหมือนสมุดแบงเนี่ยอยากวิจารณ์มาคือนิสัยอ่ะหัวชุ่ยอ่ะเห็นอ่ะที่ชีวิตเราจะง่ะอาจจะเป็นชีวิตของอ่ะมาคือเนี่ยแต่เนี่ยจำมึงอ่ะเปลี่ยนความเนาะจะซื้อคือข้านิพเพอคือผีเยี่ยวอย่าไปยังไงมาคือแต่ใจนี้งานมันยังคือกลุ่มมิชาชีงงามงาดมาคือเดินมาที่ประกาศแจ้งเตือนใช่ไหมติดถึงบางโอเป็นยาเชื้อคองานมาคืออามาสยาสปสชงานยี่มือชื่อเต็งมันยังคือสำนักงานหลักประกันสุขภาพงานที่เนี่ยเธอบ่หอสภางานสภาเภสัชการไงเจียที่เจ้าเหล่าโคเนียอาวบัตรทองยีสลัดที่เลยบริการที่ดูแลเยอะบ้างงานอาทิบ้างงบ้างยังเชื่อความงานอามาปีข้าวกูดูกูมีน่าจะเภสัชพัฒน์จงบ้างยังยากาคือติดกันยังมันนางอ่ะ
啊，在台湾呢，我们伢我会要移民些，那次他们发展些八卦么啥，让海洋啊，那次五谷香啊，比划弄让海洋不叫我们伢管呀，那次不过么子些那那么个六个38拉萨土地嘛，盘的让我们伢为什么去旅游啊？啊，我那次的哩不在那我啊，啊，这边我们伢喜欢啊。啊，你在过来没回家？就啊，16公里，啊，刚才你去做些啊？啊，这边我们也去，没啥，也去32公里，啊，刚哦，也就好吃的嘞啊，一做，别个不是干也别说好啊。啊，这边也比划，我说我妈这么做，怕难我们家啊，我这个怎么呢？我这不会，恁那边呀，我无兴趣听啊，我无兴趣那个这说啊。他会也拉我们去去逛那餐饮啊，那吃或者些不好啊，啊，我一把他妈点你的嘞，营养多多营养和我找啊，啊，我那吃如果人家我们家也逛也做了体格啊，啊，我那和托福人啊，也托福人朋友和我那说他就行哎，啊，那吃咱跟人家弄啊干嘛，啊，然后吃喝了啊，另外不啊，这比划我那吃咱跟么喝了不也和也干和啊，可这个不拿不和也和奶奶人家。啊，那次现在没话题哩，啊，估计这样啊，啊，这边伢我去，我别有人啊他，啊我，这个什么难哦，那次那边不认识不伢啊他，啊我，那次现在没话题没去啊他我，人海洋啊他呀，空港啊，啊，路那啊我怕打扰我们伢啊，啊我对你去的哩，不在想我啊，怎么还去好想我啊？这个头不伢啊我，啊这在哪去我，会员机嘛，会员机是合作啊。我也记不和哦啊，一口红娘嘛话，我这个都不和。第四天哈，一口肉你和弄，哇，提莫老你我下手做，我一口是可么做成哎？啊，提不伢这么啥呀？啊，少包少炒哎，对呀。啊，提伢的十八配啥吃干哎？伢的再来和你啊，我把汤一送啊。那次不咱们我后夜的毛鸡鸡嘛吃不行啊，我应该那个咋我？不贴我今年喝的嘞啊，或者像我不他妈的比马上我就喝了，俺他妈可好俺啊！我回家就没吃，回家也不喝，他啊，像我不晓得我老出面嘛啊，我不来花嘛，一口面我不擦不不喝我啊，我喝啊，弄的根本喝我就喝俺不喝啊，没鸡没试试俺啊，这边人家没啥不喝呀，一口干他妈就不如俺啊，我那次那面。บริษัทเชื่อเบื้องงานนุ้ยบัตรมาแต่ยิ่งว่าร้านขายยางอะไรอย่างโครงการ30 บาทและสาธุที่ว่าที่พัฒนาแล้วมันยังไงดูนี่ทีบริษัทช่องง่าย

มันคือไอ้ที่ว่าเจ๋งเนี่ยคือใช้สีกุมารยีนั่งงั้นมันคือในยีฝรั่งอ่ะแต่มันยังคือยีนั่งงอชควงอ่ะอาทิตย์แรกว่าคือยี่สิบจะขอปีใหม่อามาสยาสปสชงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติงานใหญ่ยี่โครงการถมายอมมองมันยังคือ30 บาทประงารักษาทุกที่ไงอาทิตย์นี้เปียกว่าเสียมังอ่ะที่โคมาสาขาสิริยี่นี่ชาน่าไม่ใช่ควงอ่ะย่าที่กูมาสาขาชนะมังงมันยังไงย่าคืออะไรมาไงงวารายการสุดยอดชของไงยูที่มังงมันยาปีขว้าวขุดหีปูนไงเอาวุฒิสื่อคนแนวกว่ายิกหีปูมาขุดยามาสุดยอดมังงมันยาคือบาททอง30 บาทไงมาเคยสวัสดิ์ชนะงอไงฟรีฟรีไงนี่มาถึงมังงมันยาอุฟานงอเอาวุฒิสื่อประเดี๋ยวจะสื่อเฮ้ยว่าอีกคู่จอหลงงอเฮ้ยเฮ้ยแบบเคยสูเนี่ยทีนี้อุฟังเยอะทีนี้จูเปียไม่ใช่งานมาเคยบัตรทองห้องยืนอยู่หน้าง้องานฟรีๆงานที่ถึงมองก็ไม่ยาท้องฟังไงถ้าชุดะอาวุอาสมุทว่าไม่ใช่งานปิดความรู้สึกซึ้งหนาไปคือไงสึกซึ้งอีกคนแดงแบงอีกสมบูรณ์แบงไงอันเล็กกว่าอันเล็กที่ซึ่งเจมาคือซื้อบัตรทองห้องยืนสักสิบบาทห้องยืนทีนี้อยู่หน้าเฉยงานพวกบุบบ่ชิงงานของงานว่าอันเล็กสมัครเจอเหงาอันเล็กสมัครเจอบ่มาเชื่องมาคือว่าบัตรทองสามสิบบาทที่เรียนอยู่น่างง่าติดถึงมาโง่ไม่ยารายการที่สี่ก็ไม่ยังไงเครื่องไงหลุงเหงาล่อฟันไงเอาไปคว้าจุดซึมมาคือกุลีกุลีดับก็คือย่าล่าฟันช้ามาโง่ไทยอีเครื่องเยี่ยมไงว่าตะกื้อมาลูกกับยามาโง่ย่าคือเครื่องเยี่ยช่วยไงติดถึงมาโง่ไม่ยาไปคว้าจุดซึมมาโง่เครื่องเยี่ยมมาคือหมกสุดที่หมอจะนำมาโง่ย่าคือในสื่อชาเกลือโง่ที่นี่เครื่องฟันที่เยียบไปชิงานอาทิตย์บ้างไม่ปีขว้าวชความงานมาเพิ่มเติมก็นั่นยิ่งช่องมันยังคืองานกว่าเบอร์โทรงานสปสชก็คือ1330ในช่องงานปีขว้าวแล้วก็ยิ่งใช้บริการย่างมันยังคือปีขว้างานเฮียประเทศหมู่บ้านแบงก์จับกันเขาเยียบมือปัญญาคลินิกก็ตันชุมชนก็ที่ตามอำเภอไงปีขว้าคลินิกแบร์โรงพยาบาลแบงก์ยากกว่าโครงการบัตรทอง30 บาทว่าเดี๋ยวเราคงมันจะคือกว่ายิ่งคืออยู่เชิงโง่แบงก์ใช้สิงอ่ะนพจน์ยังไม่ยันกว่ายี่บาทธรรมะแต่อยู่จะก้องช่องไงบัตรประชาชนไงยี่บาทธรรมะแต่คือยิ่งใช้สิบบัตรทอง30 บาทที่เดียวอยู่หน้าโง่ไงทำไมคือเอาเชื่อว่าที่มาปีเมื่อไงที่เรื่องจริงช่องไง

边一些天涯，啊，错过。

0: 我谢谢你生啊你我生我三妻子花一朵子来花啊啊啊啊啊啊啊啊
1: 你是我努力三千子快度人
0: 哎哎
1: 哎哎哎哎

0: لقيت يا
1: شيخنا اني وخرت قوي.

0: صفا لجم دمو صنع عبو
1: حين وبما ذاتي فالك وإتمار صنع

我昨天

Amazon.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี
9: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
10: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกกร.โดยจากข้อเสนอของกกร. 58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Q จาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจ ตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
11: นายรุจลันติมิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายยอต้มมือ
3: ลองเพลงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
5: ที่วิจอบยอบคอลุ
6: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
9: สำนัก
1: ักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ของคุณแม่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราอยู่ในรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะก็ถือโอกาสนี้ได้เปิดเพลงเพราะๆที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณแม่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสำหรับเพลงต่อไปขอกันเข้ามานะคะของขวัญวันแม่ในเวอร์ชันของคุณแดนวรเวทเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ทางหลังไมค์ค่ะ0532767933วันนี้อยู่กับดีเจแจงอลิสาเปียงตั้งนะคะสุขสันต์วันแม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งได้ยินเสียงกันในช่วงยามบ่าย15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ด้วยกันกับบทเพลงที่เกี่ยวกับแม่นึกถึงความรักอ้อมกอดรอยยิ้มรสชาติอาหารที่อร่อยๆตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนถึงตอนโตมีแต่ความอบอุ่นใจค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับลูกเสมอนะคะเรารักแม่เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่อยากจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังเราไม่ได้ฟังเพลงนี้กันบ่อยๆทุกวันเนาะแต่วันนี้เป็นวันแม่ค่ะอยากจะส่งเป็นตัวแทนในการส่งมอบความรักความปรารถนาดีนะคะที่ลูกๆมีต่อแม่เราต่างก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นใจเป็นโลกทั้งใบของกันและกันเรารักแม่ค่ะ

เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เหมือนเป็นคำมั่นสัญญานะคะน่าจะตรงกับชีวิตของคุณผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งแน่นอนว่าก็โดนดีเจแล้วหนึ่งเด็กบ้านนอกคนนี้ก็จะทำให้แม่ภูมิใจนะคะก็เชื่อว่าหลายท่านก็จะมีเรื่องราวชีวิตที่คล้ายๆกับหลายๆบทเพลงค่ะโดยเฉพาะเพลงที่เกี่ยวกับแม่ในวันนี้ที่คัดสรรมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไปในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบลูกทุ่งกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังวันเกิดวันเจ็บค่ะเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาทางออนไลน์คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหน0532767993ใช้เวลานี้นะคะฝากบอกรักผ่านบทเพลงกับสวทเชียงใหม่กันได้0532767993ไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยค่ะวันเกิดวันเจ็บ

คุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เล่าถึงวันเกิดวันเจ็บนะคะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นค่ะที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเรื่องราวชีวิตของเรานะคะในกว่าจะเติบโตขึ้นมาในทุกๆวันค่ะก็จะมีบทเรียนเข้ามาทดสอบตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานก่อนจะมาถึงวัยทำงานนี้น่าจะมีบททดสอบหัวจิตหัวใจความแข็งแกร่งของคุณแม่ค่อนข้างเยอะจนเรามาถึงในเวอร์ชันที่ต้องทำหน้าที่ทั้งลูกและทำหน้าที่ทั้งแม่ไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นชีเชื่อว่าทุกท่านที่มีโอกาสทำหน้าที่แม่เป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งค่ะเป็นหน้าที่ที่ไม่มีวันหยุดพักผ่อนเป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบตลอดเวลาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ทำแล้วเรามีความภาคภูมิใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกท่านค่ะก็แอบคิดอยู่นะคะเอ๊ะโตมาเราจะได้เป็นแม่ดีเด่นกับเขาไหมนะ ขอแค่เป็นแม่ที่ลูกรักมากๆก็พอค่ะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าเรื่องราวของเรากับแม่จะเป็นเรื่องราวแบบไหนที่น่าจดจำแต่เชื่อว่าทุกๆช่วงเวลาของคุณผู้ฟังหลายคุณแม่เราก็จะมีความรู้สึกที่หลากหลายแต่หนึ่งในนั้นก็คือไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเราจะสัมผัสได้ถึงความรักที่ปลอดภัยเฮลโหลมาม่าค่ะเพลงต่อไปที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปในบรรยากาศของวันแม่ฟังไปพร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะฟังเพลงนี้จบแล้วคือน้ำตาคลอเลยต้องขอไปช่วงต้นเพลงค่ะสะดุดนิดนึงนะคะขออภัยจริงๆเน็ตมันหมุนไม่ทันคุณผู้ฟังขออภัยจริงๆนะคะโอ้โหจะเป็นเพลงที่เข้าไปถึงหัวจิตหัวใจจริงๆนะคุณผู้ฟังฟังกี่ครั้งเชื่อว่าแต่ละท่านก็น่าจะน้ำตาคลอไปพร้อมๆกันท่านใดที่คิดถึงคุณแม่มีโอกาสไม่ไกลมากก็ขับรถกลับบ้านนะคะอันนี้แม่ก็ตามกลับบ้านเหมือนกันก็เลยบอกว่าขอเคลียร์งานก่อนขอเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยเพราะตั้งใจว่าสัปดาห์หน้าอาจจะไม่อาจจะหายไป 2-3 วันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตลาไปพาครอบครัวไปพักผ่อนนะสัปดาห์หน้าจะขออนุญาตลาพาครอบครัวไปพักผ่อนนะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวชดเชยช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องทำหน้าที่อยู่เวรช่วงเวลาที่เราจะต้องทำงานไม่ได้มีเวลามากกลับบ้านไปดูแลท่านก็สัปดาห์หน้าก็จะขออนุญาตขอลาคุณผู้ฟังล่วงหน้านะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะถ้าเรามีโอกาสใกล้ๆไม่ไกลมากกลับไปหาท่านได้ก็อ้อมกอดของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดน่าจะเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นและปลอดภัยไม่จำเป็นที่จะต้องมีข้าวของสิ่งของมากมายแค่กลับไปทานข้าวด้วยกันสักมื้อหนึ่งนะคะหรือกลับไปกอดกันหอมแก้มกันแสดงความรักต่อกันมันก็จะเป็นอะไรที่ต่างคนต่างชาติพลังให้กันพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่มีที่ไหนที่เป็นรักแท้ของเรามากไปกว่าคำว่ารักของแม่แล้วจริงๆค่ะไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าคุณผู้ฟังเดเรชั่นของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์กับบทเพลงที่มีชื่อว่า

คุณผู้ฟังคะคุยสบายยามบ่ายในวันนี้ค่ะก็มอบบทเพลงที่เกี่ยวกับคุณแม่ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรในวันนี้ในสังคมเราไว้ใจใครได้ยากแต่รักแท้จากแม่เป็นความรักที่ปลอดภัยสำหรับเราเสมอวันนี้น้องๆวัยรุ่นหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าวัยใกล้ๆกันกับคุณแม่มันแจ้งกับลูกก็วัยใกล้ๆกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันมากค่ะกระพริบตาใส่กันโทรจิตใส่กันอะไรแบบนี้นะคะแต่เราก็ทำหน้าที่ในการดูแลทุกวันนี้ต้องขอบคุณลูกที่ให้เราได้ทำหน้าที่เป็นแม่ขอบคุณแม่ที่ให้เราได้ทำหน้าที่เป็นลูกเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะอยู่ในหน้าที่ของลูกและอยู่ในภาระของการเป็นแม่อย่าพูดว่าเป็นภาระเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นภารกิจที่เราต้องทำให้ดีที่สุดในวันนี้ทุกๆความรักค่ะเป็นความรักที่สวยงามแต่การแสดงออกความรักเรามีวันเทศกาลขึ้นมาหรือวันที่เราได้ระลึกถึงกันมีวันครบรอบวันแอนนิเวอร์แซรี่หรือวันสำคัญที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นอีกหนึ่งจึงชอบนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้เราหยุดทำเรื่องอื่นก่อนกลับมาโฟกัสเรื่องนี้เหมือนเรากำลังวุ่นวายกับการใช้ชีวิตบนโลกแต่พอถึงวันแม่ปุ๊บไม่เราจะต้องวางแผนทำกิจกรรมอะไรพิเศษกับครอบครัวหรือว่าคุณแม่หรือแม้กระทั่งวันเกิดวันครบรอบล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญขอบคุณที่มีวันต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมันจะทำให้เราได้หยุดความวุ่นวายแล้วกลับมาโฟกัสกับความรักของคนในชีวิตเรากับวันสำคัญต่างๆวันเด็กวันแม่วันพ่อวันครอบครัวเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเราก็ใช้โอกาสต่างๆเหล่านี้ในการทำให้เป็นความรู้สึกดีๆของวันสำคัญนะคะพร้อมกันนี้สำหรับคุณแม่ของหลายๆท่านอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ถือโอกาสนี้ได้ทำบุญได้ระลึกถึงความรักที่ท่านมีต่อเรานะคะส่งท้ายรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุยสบายยามบ่ายในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นกับเพลงที่เล่าถึงความรักคนดีของแม่เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์จากน้องแป้งดอยสะเก็ดค่ะ FC คนดีของพี่แจงหายไปหลายวันน้องบอกว่าไม่สบายป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งสถานการณ์ของโควิดก็ยังไม่หายไปไหนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เคยเป็นแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้เรื่อยๆดูแลสุขภาพอย่าให้ภูมิตกค่ะป้องกันไว้หน้ากากอนามัยล้างมือเจลแอลกอฮอล์พยายามรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะของดิบเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะทานสุกกินร้อนช้อนกลางส่งท้ายกันด้วยบทเพลงคนดีของแม่ของพี่ผีเสด็จค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญารุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: แกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้า ให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โคดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอต้มมือลองหิ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตึผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอโล
5: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

这种那种只有党专员啊，你都懂得点台，你就明天不能不要装死。

ยาปะทิยาจุนออที่โอลวงเวนฟรีและท่อเชียนเฮาตัวคิดบุญ

เสยันเย็นเลยถ้าจิ๋วแล้วอ่า

จำนาสนินากินเวเซโอจอยยี่เจียนาสองสองนาจิเวยเซฟังอาตายมอลไหลโลสุดาโอ้ยโล

て夜水王夜南后天魔夜宝先生啊早阳揭露在那楼那道困你二张

弱じゃなちんちまちついおとんやんちんぬ

飘那丢苦满楼桃家屋

แค่นานเย็นเยลาคู่ตุนเฮาสิงนิ่งสิงเอายเกลแกงฟูดเนี่ยฟุยเรายามหิวสะทินฟิงเลี้ยวลูนาโอนิ่งนี่อยู่นาน้อยตวงเชียสิวเนี่ยโอนาเฟก่อนาเสจาตวงอาเสเยียโอสิวเฟกานเนียนติงตรงตัวเนี่ยเวนโอเนี่ยตัวจะเนียนติงอาจะวายเลี้ยงโอติงโอจะดีนะไปห้องเชี่ยคุงไปคุงเนี่ยเลี้ยวเราเจ้าเสียมาเจ้ามาตัวโอเสียน

เวียตู้เตมเฮนาลังเตมังอู

一那子尊为老子买好礼杨玉杂念才地灭节目杨玉杂念才地灭节目杨玉杂念才地灭节目

เชียมสันนาไม่นายุนอาเจนั่นกิงอหูงอรวยจางเวจีรวยเทียจางแอทาวกิงเจียวนานาจิงจางเทงอทองอยากจะไปบ้านตายเพียงเยาเยฟุยล้อนี่อยู่เทียมนาจอยตายโอ้เสียมเฝ้าชายไปหน้านอนาเจฟุนเวยแย่คู่นายามหิวเทียมนาเจดูไปโอ้คุยนี่หนูไม่น้อยตัวก็เสียมเงี้ยเงี้ยน้อยชีเป็นเสียต่อยหน้าตาจงจวงโอ้ทำทิ้งยาไว้สายนาสานามินนาจวางฝุ่นแง่ซุยโอเย็นมานี่นาเจเชลโยชายแง่นี่สายวินไปสูงแขวสิ้นเจียวนาบัวนาเยียตัวฟันเยียนิ่มในยามที่

0: 苦战恶尽，苦尽那波也唔使死咯，苦战家也唔好人。苦住那苦有那人他咯，亲兵可飞咯也可怜，也明白太翁那么灵的心咯。买为人丁未来哦待哦，苦了那快走呀是虽快也抵不了连接本出那几楼红啊。
1: กระจายเสียงไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงาน OTOP พร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
11: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เหมินซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ส่งมงมั่วกี่ตูซ่ากืนหนะ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมตามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก่อน
8: ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจำหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบาทยังไงท้ายมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับไปตูชุมหัวใจคอมมอหรือเสื้อใจคอมมออย่าลืมเสื้อใจคอมมอประกันสังคมเสื้อใจคอมมอข้าราชการเสื้อใจคอมมอพนักงานส่วนท้องถิ่นเสื้อใจคอมมอรัฐวิสาหกิจเสื้อใจคอมมอองค์การมหาชนเช่นเสื้อใจคอมมอข้าราชการการเมืองจมัวใจเนี่ยเขาเศรษฐีบัตรทองหลอดเศรษฐีบัตรไปจมบาก็หมดใช้ต่อเขาเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมูลนูเขาสปสช .1330 เรากูต่อเทียร์
9: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

นูส่งเตมุบข้าพเจ้าอู้เตะกูหนูหลงนี่ชื่อสีลาจอลูมีเดียจ้าลูเตตูตูนี่ข้าลาปงลีดงจอกูเนี่ยมูตัวลูมองจ่ายกูจีนี่ข้าลีดอกูมูตูเลียนชาตูจวดาลูหลวจอกูจีเตข้าควรปังเอ้กูจีนี่จอกูมูจอลีดอจอกูเนี่ยตูเจจีนี่จอลีดูจอกูจีตูมีเจข้าได้นี่ตอนตัวเนี่ยไปตาจีนี่ตอนตัวลูกองจะลาจงยงเอ้กูเนี่ยกูจีนี่มุนเดงพ่อปอข้าใครเนี่ยพ่อจะลองกันกูตูมีอยู่เพลียลองจะกูเนี่ยย้อมหมู่ว่าอีกีนี่หูกูตูมีอยู่ฮอดวาลาจากูซีย่อมูว่าอีปาลอมามอกูเนี่ยกูซีอามีคือตีนใจ

1: 阿爹母，阿婆家屋底下姑奴老你出息老我能找路你爹家路的多，姑娘姑姐姐你，阿路路母的我输耶姑娘姑姐的种花木去哪去好啦姑娘的老姨母。 昨夜家，独自的恋母昨夜，他的爱你独孤老我里老老姑娘，孤寂你老在老母的在老爷你长大路比江母。 啊，得到那你独孤老母，我做娘亲爷操你家母，得到那姑娘姑子老了多，啊，偏你莫去弄个地老你大去到姑娘多米见，差你到去到姑子多米见。 吉老姑娘家，姑姐多米见，丈母老一见你的感动姑娘多米见，俺吉母大一见是娃是主里路啊，把娃母给搞住，不要冷。
2: ส่วนจื้อหนัวอยู่เมื่อยสร้างลูกเป้าเจ้าลูกถังจัวเป้สดเหล่าเต่าเป้าหาจูจะเศร้าคือหนัวข้างเฮาปังจัวช่างจื้ออัวจัวเล่นหน้ามัวกลัวมีปูมีหนัวมาเจ้าเล่นเต่าสร้างหนัวกูเต่ามัวจ้อหนูจื้อกูใช้ชัวเกนอข้างเฮาหูย้อนจวนเต่ากลมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮารีหนัวหาตาจ้อเล่นหน้ากูเมตั้งต่อปูมีจัวมีหนัว นอเอชมัวกัวมีนอเจยัวเตาชาจอเศร้าเจ้าเลยคือกูยอหาตอนเด้หนัวเจ้าลุนนอวิยอหาตามัวจอกัวคือนิยมงช้างจื้อวัวจัวจอกัวมีนเตาชาเลมัวกัวมีเจ้าลุปูจัวมีหนัวนอมากุมัวเจ้าเลยหนัวอย่างเทิงเด้หนูเจยอปอเจ้าย้อนจวนเดาจอปอเจ้ามานิยมมัว ธาตุเหล็กให้อยู่มั่วแคลเซียมฟอสฟอรัสอยู่มุงปังจวดช่างจื้ออวดจวดมั่วกว่ามีนดาวอย่างจวนจื้อยอขามาย้อนจวนเดาจอขาเหล่านูเจนอยู่มั่วจอกัวกูอวดจวดกั้งลูนอหมอ ฮะชื่อต่างเล่นดาวจอต้นหนึ่งคือปลั้งมั่วจัวเราชื่อจอต้นหนึ่งคือเต่าเต่าฮือนอกขามากูอยู่ปังจัวเต่าทรงแหงปังจัวจวนดาวจอต้นหนึ่งคือจังปลั้งฮะหัดเจงอวดจัวมั่วกัวมีนดาวฮะอย่างจวนซื้อยอจอบล้องใบกระเพรามาอยู่มั่วจอกัวคือหูหัตตาแคลเซียมฟอสฟอรัสฮะบลัมลุงธาตุมาหนูอยู่มงปังจัวอวดจัวเล่นหน้ามั่วกัวมีนดาวอย่างจวนซื้อยอจอเต่าตรัง มาย้อนจวนเดาจอเต้าตรังโนเจนิโอมั่วจอกัววิตามินเอฟอสฟอรัสเบต้าแคโรทีนห้ามั่วตุกัวคอลลาเจนกุยโอจัวเต้ตังก้าช้ามอชงเก้าตัวมาจอกัวนัวโนเจนิโอมงปังจัวอัวกัวเล่งหน้ามั่วจอกัวมีนเต้าตัวอย่างต่อกั้งเกยโยจอกุยช่ายมาย้อนจวนเดาจอกุยช่ายโนเจนิโอมั่ว จอกัวคือยอดธาตุเหล็กฮะในหัวปังจัวเท้าจอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ย้อนจนเป็นลูกเจเต่ามองช้างจื้ออัวกัวก็มั่วกัวมีนเตามายอฮาตาเป้จอหนาเจเล่งตือกือเมตั้งต่อปุ้มมีจัวมีนัวเอจมั่วกัวมีนโนเจ กูหอมมงช้าจอเจ้าคือกูเตาหาต่างหนัวจอลูนอใช้ปุยัวปังจั่วเมเตาใช้ปุยัวอัวกัวเมมัวกัวมีนเตาลูปู้จั่วเมตุมีหนัววิยอหาตายอจวนเดเปจอกัวมีมานุมัวจอกัวคือมัวกังหาวตองเตาเครื่องเก่ายอจอหูมาเปจอมีหนัวคือเตานอเล่งหนาจอกัวมีนัวเจยัวยอจอมีหนัวคือเจหาหยัวปังจั่วอัวจวนเล่งหนาหามีหนัวมัวเกซื้อเจ้าชงมาเถาเป้ตุมิญัวลู่ลู่ลู่นอเจจารียอจอมิญัวคือมัวลู่ปังลื้อคือช่องแหงมากูกูหอมมัวจอลู่ถังอัวเกเป้าเลยหนัวจัวเป้สดเลยเต่าเป้าเลยหนัว

กุญแจติตาตัวนี่ต้องปฏิตาปอกไอตู้ปอกไอตู้แอนาลอมูสวดีบอยกุจีนี่ตาตัวกุจีเต็มชาเจนี่ต้องปฏิตาปอกไอตู้ปอกไอหัวนาตู้มูตาสวดตือบอกมาบอกุญแจกุจีไอมีกุจีหนึ่งใจ

不怕老爹，啊，姑娘估计见你都得都有点菜，姑娘都没找帮估计，我都欢喜哎。

找姑娘的俺才不知好下去俺就找姑子的肚了妈妈姑娘姑子爱姑的能摘

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุนคา
3: พบว่า
1: น้อชง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
8: ว่างหัวชื่นลัว
9: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดดุผัดชิหลอซาบา
10: ที่วิจอวิออกคอโล
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
14: สปสชชชแต่ชัววาสีตานมือพาดวขีก็มันดีแน่จ้าดันเล่นดิญาติเล่นทีคู่แล้วประเสริภัยเอียงอ่อมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพระสาวหัวนี่คือลาติเลคินีพระบาทชนะ มีแวตาปโสปูหลอตาไซชีตาชาซาสุโกโกนุปูติเตตาชาเลเลปะบามาเรโลมอเฮลอเตสีเคมีบำบัดตาชาฉีเชอปะละนี่คือชีแซซัวพอโกปะเปบาดอมาเจลอซาริเซบาปะบาตาชาทาลาซีเมียปะบาตาชา HIV ดอปะละคือกิโลตะกะซาซัวกุดอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทู1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็ก็งานเดียวกันเดี๋ยวเรา
15: ดอปูแวปากัญยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกินแม่ตะตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์บาตุกอลาซาเดอร์ยาพอโมลาวารัญญาฝ่ายเพโรดแพเลอวิทยุกลีลอกระจแต่เวกิแม่สบทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชกต่อจาทอลเลอร์ควินารีและตุลเลอร์อนาริชีฮาลคอปาคืนนารีและตุลเลอร์นุยนารีกนาดอบกากอดอบกาเซแพเลอวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานุยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์ปะบักโค FM 104จะ25เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลาซาดีอีเนาะตาเชิงกะตอลเลอร์เปอร์แฮโตตาซิสโดเนเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์กอลเลอร์053-276-007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยน้องมจาตนิยาอีตาลุแลโอชิแกตเนแฮตุลคอเชิญนาซิโซโดวามือจาตากระจอตาบอบาตาซูมือซ่ามือเลิกเกอแฮออทอร์กนาโอนาดิเนจานีมือกอกาโอแกสกอลซาตาเชิญกระต่อเตินนาเรตปูโอเดอตาซูมือซ่ามือนอตาเลออักเกอร์เดินนาเมเลเนอร์ซูมือซ่ามือแลกยอกยอนออาตุคนนี้แต่แค่กอกาลสตาเปอีและกันนาดอกว่าตาสมุซ้ำมือเตอเพลคิเพลหากีกันนาดอตากระจอตาบอบะให้ขอดอเนาะ

hạt kê cân nà đo ta cơ cho nó đi xó lỡ mưa ni mưa xó từ chi la sinh há khôm ni chư thôi giờ cái già khư chi quỳ ta lo ta kê lớp gà ô bưu xa lo lỡ rồng rèm rama garden กรุงเทพเนาะมีวดาเลนนอซาบิดาไทยเศษอาเกเลอร์ปดุปภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและแก้คนนาโอโพเนาะอากอดาประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นอเลนีคิกโทเยกยาคือชิโกตบลอยาอีแลปลาพลาลอตาพิตามาเนาะนโยบายเนาะแต่จะเนี่ยเกลเลอร์บักกาคือพิตามาตาเลอร์อาบักกาเดดับเบิลเบิร์กก็จะครบโพเนาะตบลอยาเลอร์ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทร์เนาะเดี๋ยวก็ยอนยอเลอร์สมศเนาะแก่ตามาตากที่คอลเลอร์ชดช่วยตาพิตามาตบลอยาอีเนาะดอลเลอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพร์สิริศักดิ์ดำเกิงอาเกเลอร์คนหนาพรมในการศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินทร์เนาะอาเตวดาตาคอที่คอโลเลอร์ดูทอตาพิตามาวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเนาะเลิศนิคิกโทเยกยาคือชิควีเนเฮเวดาดิซอลเลอร์ปลาเกอร์ชอดเชวเมเลอร์เกอเรอบาคาเดอร์ดอกเวเปอร์ก็จะโคโปดอทีดอกกอลเลอร์กอจอแต่เนเนแฮขึ้นทะเบียนเนาะดิซอลเลอร์เกอร์ฮักคือลูเทอร์เนปลาเลอร์เกอร์แฮพี่ตามาตาเลอร์อากอดาสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนาะกเนมาตาสก็คือบาคาเดิมดอกเวเปอร์ก็จะโคโปตมีกิจการดิซอลเลอร์บาคาเดิมพรบชาติพันธุ์เนาะดิเนจานี่อาเกินนี่ตัวโดดตัวโจลซาเนาะเลอตาเลอนี่พี่ตามาตาลาปุกีเนาะกินนี่แกลกีบักคาเดอเลออาเรเนาะอาเซียบาเดอพรบและสุญญาปาเนาะดอลเลอร์เกรียงไกรชีช่วงเนาะอาแกเลอคุณนะประกอบด้วยประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเนาะอันนี้เชอรี่เนาะนี่เชอตะกตโตเฮเลอร์ประดุประปรารัฐบาลเนาะโอเวดาเยจาแต่วดาเคเมอร์เลอร์ประดุประปรานี้จอดเชบาคาเดเลอร์ประขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เมอร์เลอร์อันหนึ่งล็อกก็ปุกก็ปาเนาะวีก็ดอโอเดอตาโลตาโตเนาะเตเลอร์ประฮิโพคอโพเลอร์อาแกดอเวบประกจิโคโพเลอร์อุดจอดจึงลอซาเดกุคูบีปูตาลอตาเกลเลอแล้วก็แค่นี้ดอลเลอร์ปลาเลือกแก้ดอกแหวกปลาก็จะโผล่ละโอ้ตะปอระบาเนาะก็ได้เลือกกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเนาะวีนอกกี้เนเมื่อเลือกปลาดูถอสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนาะเมื่อเลือกอันโลลาซาเดอร์ที่ก่ออัตลักษณ์พิฆาเมื่อเลือกแก้ทอนนอกก่อเนาะอัตเทวดาเมื่อเลือกปนินหนึ่งสกอที่ก่ออัตลักษณ์พิฆาตใครเมื่อเลือกอักรตาเลืออักแก้ทอนนอกก่อเนาะอันโอเคเซิร์ฟเมื่อเลิกปลาคูลาซาเนาะเดอตามมาหล่อเลิกประดุประปรานเนาะสัวหมอที่ก่ออะตอมและพิขาพรบชาติพันธุ์แกดิซอลเลอร์ปัตเตลอเนาะอาบาคาเดอเลอร์ดับเบิลแวร์เพื่อกระเจาะกบกันนี่พี่ตามมาตาบาคาเดอร์ดับเบิลแวร์เพื่อกระเจาะกบโพดิซอลเตอร์เมอร์เลอร์ชมหมู่กับหมาบาคาเดอร์ดับเบิลแวร์เพื่อกระเจาะกบโพดิซอลเอาอุทธรเลิกเลยญาญาบาเนาะกันนี่สัวหมอที่ก็ตามพิกาเดียกระตาดอลีจานี้ชอดเชวบาคาเดอตาลือตาลาตากูบากูเซลือดอเวบากะจะกุโพอาตาเกนเมเลอร์อาสัวหมอกะจาอาตากูบากูเซนี้ดอลเลอร์อาตาลือตาลานี้นอเมเลอร์ตาอุมมูเรทอนออีกคันนี้คือเมเลอร์อักรตาเนาะโดยยาตจานี้ประดุพบกับบาคอเกินหน้าเนาะประฮิโพกโพเนาะเราชอลเลอร์ดับเบิลเพื่อกระจกโพเนาะดิซอสัวหมอที่ก่อตำรับพิฆาพรบชาติพันธุ์เมเลอร์เนชอตเลลอซาตาชมมิชมโมเดอร์ประฮิโพกโพเนาะก็ตะเมที่เลอประดุพบกับนี่ปรับพลาลอมตาเกิดตัวตะมีบาเนาะเดอชอตเลตาชมมิชมโมเนาะตาเลอะอักเรอเลอเกอแลสกอลอซาแลกเลตบุกอดิซอสัวหมอที่ก่อตำรับพิฆาพรบชาติพันธุ์เนาะเดอตบลอยาอีเลนเนาะซาบิดาไทเซตเนาะอาเกเล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดิมเดอกันนาเนาะตาเลอสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยแต้ปลับพลวดาวีแต้ปลับพลลอนโยบายดิโซเลอร์กระทรวงวัฒนธรรมแต้เวดาโลกะประดุประการนี้ก็ชดเชยตาบักกาเดลเลอร์ขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อละเกรเดลเลอร์ที่ก่ออัตลบพิกาที่ก่อตอนพิกัดเทวดานี้วีประดบประกาศเกิดชดเชยบักคาเดือดตาเลือดตาล่าตากูบากุสเลือดดับผู้แบบก็จะคบโพอาตานี้ตะกุลือตะกุลือติดดิสอลซาบะอาเกแก่ตาคาเลือกเกิดชดเชยที่ก่อและสุญญาปาจีเนาะเมื่อเริ่มนี่ฮะคือกลัวเจ๊เนาะวีก็ดอตาโอมูเมื่อเริ่มอาเกทอและสุญญาปาเนาะโลกากระทรวงวัฒนธรรมนี้เกิดเกลเกตาพิตามาดิซอลเริ่มก็บลอนิกมาตาเตอร์ตามาลอตต้อนหน่อยอีกันนี่เกอร์มาสก็คือเดอร์เกอร์เครือข่ายก็บุกก็ปาเมื่อเลอร์ชอดเชวเนาะปลาฮิโปโคโปหนอลอชอลเลอร์ดับเบิลแวร์ปลากระชูโคโปอัตตาโอมูนีเมเลอร์อาเกอร์อะเลตปาคอเดอร์ทิกออัตตาพิกาดอลเลอร์ทิกอเตเวดาหนอดิซอลเลอร์อากอยดาเลอร์ปลาขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์นี่อาแก่ตาพิตามาเลอร์อัลโลดูตจ่าหนอเกือห้าคือเทอร์นีปลาเลอร์แก่ดับเบิลแวร์ปลากระชูโคโปคือซาหนอดิซอลเกอร์นีดูถอสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเมื่อเริ่มนี่ดูทอสภาตะไคเนาะแก้ตาหลอตักและโลตาพับพอเกิดข้อตัวโดดตะโจ้โดยดับเบิลแวร์ปลากระชูโคโปเนาะกันนาตาเลอร์โลบาเนาะตาเลอร์ตัวก่อเนาะดิซอลก็เหมือนเราประดุประปักแกลเกเวียกระจากระเลตโตโดเดอประดุประปักดิซอลภาครัฐเนาะคือแกลเกเวดาดิซอลลากกระตาและสุญญาปาเนาะดิเนจานี้ตาลากกระดาการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เนาะอันแลเวดาดิซอลเลอร์ทีก่ออัตโนมัติค่ะมาตรา21เนาะเลอพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568เนาะอีคันแกตาโลโดดคาเลอร์เกดูถอดสภาคุ้มครองเนาะเดอร์เมอร์เลอร์ฮะคือเทอร์นีดาวเวปก็จะครบถึงพื้นนี้และขึ้นทะเบียนเนาะเดอร์เลอร์สมสฮะคือดาวเวปก็จะครบถึงตะกลือเนี่ยตะเลอขี่เลอร์เจกาว่าเดอร์ไม่แฮปโผล่ซะเดอร์ตะเลอขี่เลอร์อากาศขยาว่าไม่ฮะคือเทอร์นีลี่นี้เนาะเกอบาเกอเมอร์เลอร์ประตูพื้นอีแก่ดาวเวปก็จะครบเคซะและสุญญาปาเนาะเดอตามิอูดิจลอเดอกันนี่แกลเกกันนี่ตัวโดโจโจละซาและสุญญาปาเนาะบักกาเดอเลอร์การขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เนาะอีคันนี้ปะเฮตาเชกตอและตุเลอร์มุนิมุซอคิจิโกละสิงหาคมเนาะเดอบักข้อกันนาเกวดิซอลอกอัปกันย่อก็เลยตะตะเลือกเยกาอีก็มีแหละกันเลือกกันนี่แหละแกปะกันย่อเคอซะเนาะดอกไม่มีดอกแวกแขกตะตะเลือกเยกาว่าก็มีเลกาหล่อเลิกกันนี่และแก่บักเขากันนาและสุญญาปาเนาะอีกคันนี้เฮบาสก็ลาซาเขากันนาตะกระจอกกุยบักกาเดอทีกอตอนพิกาเริ่มชดเชยเนาะกวาดเชยดับผู้แบบเบื่อก็จะกบโพอัตตาอมมูเนาะและก็ย่อก็ย่อนะแต่แม่เปิดทอดิฉลอปเกเฮเต้กันนะดอสุญญาปาอีกคันนี้ตะกระจอกบักกาเดอเริ่มเนาะพี่ปุขิมือนิมุสติชินีหนอเลิ่นหนอซาบิดาไทเศษอันนี้แลตัวโดตัวโจ้หล่อซาเดิมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเนาะเลือกว่าดูถอวันชนเผ่าพื้นเมืองมหานี้หนออันนี้ตัวโดตัวโจ้หล่อซาอูเวดาดิซอจะเฮเต้กันนะหนอเมื่อเลิกดาวเวเลิกกันนะตะกระจอกในสิญญาพี่ปุขิตาพิตามาอูทวเวดาดีอีวีและสุญญาปาหนอไปไม่ขึ้นทะเบียนวีอาเกอบามาดอดิจะหล่อเปิดเฮเต้กันนะเกิดข้อกว่าตากระจกคือกุยวีอาแม่โอทอยจะหลับไปเห็ดแต่คือนาดอเนาะดีเนจ้านี่โอเวดับเกอีตามยูเนาะ

Ta sẽ tỏ bố cứ lời lý, nó chìm bây chìm khổ đọc về mưa gà phát tì phư phí có gà, nó mưa có gà bị mưa sắp khi ổ được lộ, ổ được chê, hẹt tốt có lo xa xế, ta sẽ tỏ lỡ bước qua cơ lửa bước cơ nhỏ. Lỡ vì thí dục lửa lọ có cho tài về kỷ mẹ xó và thọ Chiang Mai, sắm năng ngàn, ประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชิญกันต่อเลิกรอคอมือทอชิแกควินนารีและติเลอร์อนาติชีฮาลโลคอปาคืนนารีและติเลอร์นุยนารีเนาะหลอพาลาซาเปอีตับลือ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนด้วยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูอย่างนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3/2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยท.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยท.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยท.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยท.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
9: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างโจ่งแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
13: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญา

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉันใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามากๆคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนเข้าเป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผลุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบิณฑบาตได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสะพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมกขลนะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงเดินทางตามไปที่ตำบลขยาศีสะพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเข้าใจว่าพระอัครสาวกตามมาเพราะชอบใจหลักธรรมของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อยหลังจักนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงขาดสติสัมปชัญญะพลอยหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมมีกถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมกขลนะก็กล่าวสอนทั้งด้วยธรรมมีกถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้น ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมกขัลลานะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมกขัลลานะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุกอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าว

องค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอานิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระเรื่องที่พระเทวทัตพยายามส่งพลแม่นธนูไปปลงพระชนพระพุทธเจ้าจนธรณีสูบนั้นได้ก่อให้เกิดความสังเวชใจกลายเป็นเรื่องสนทนากันอย่างกว้างขวางในหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปพระศาสดาเสด็จออกจากที่บรรทมสดับเสียงสนทนาของภิกษุทั้งหลายด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามฆ่าคนเป็นอันมากเพราะผูกเวรในเราผู้เดียวแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็พยายามทำเช่นนี้หมู่ภิกษุเกิดความสนใจทูลขอให้เล่าเรื่องราวให้ฟังพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่ภิกษุฟังกำเนิดพระจันทกุมารในอดีตการสมัยนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่าปุพพวดีพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าวสวัตดีพระองค์มีพระโอรสนามว่าเอกราชเมื่อพระเจ้าวสวัตดีทรงชราภาพแล้วได้สละราชบัลลังก์ทรงอภิเษกพระราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าเอกราชทรงตั้งพระโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราชส่วนพราหมณ์ชื่อว่าขันธหาละผู้เป็นอาจารย์ทรงตั้งให้เป็นปุโรหิตครั้นอยู่ต่อมาพระราชาทรงเห็นว่าขันธหาละเป็นบัณฑิตมีความรอบรู้เป็นผู้ถวายอนุสาสน์อัตธรรมแด่พระองค์จึงให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาตัดสินอรรถคดีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยขันธหาละพราหมณ์อาศัยตำแหน่งผู้พิพากษารับสินบนใครให้สินบนก็ตัดสินลำเอียงเข้าหาผู้นั้นอยู่มาวันหนึ่งชายผู้แพ้คดีคนหนึ่งไม่ยอมรับในคำพิพากษาจึงยืนด่าอยู่ในศาลที่วินิจฉัยอรรถคดีครั้นออกมาภายนอกเห็นพระจันทกุมารจึงเข้าไปเฝ้ากราบลงแทบพระบาทร้องห่มร้องไห้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำพิพากษาขันธหาละปล้นตนในการตัดสินคดีรับสินบนแล้วตัดสินให้ตนแพ้คดีความพระจันทกุมารปลอบโยนว่าอย่ากลัวไปเลยแล้วพาชายคนนั้นไปยังศาลที่ทำการวินิจฉัยอรรถคดีขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่พระองค์ทรงตรวจสอบหลักฐานแล้วกลับคำพิพากษาตัดสินให้ชายคนนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีประชาชนที่มาฟังคำพิพากษาต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญดังกึกก้องไปทั่วพระนครพระราชาตรัสถามถึงเสียงโห่ร้องนั้นเจ้าหน้าที่กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมประชาชนจึงส่งเสียงสาธุการพระราชาทรงปราบปลื้มพระทัยเมื่อพระจันทกุมารเสด็จมาเฝ้าจึงตรัสถามถึงเรื่องการตัดสินคดีความทรงทราบว่าพระราชโอรสมีความยุติธรรมจึงมอบตำแหน่งการตัดสินคดีให้เป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวด้วยแรงอาฆาตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาขันธหาละพราหมณ์สูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากสินบนจึงผูกอาฆาตพระจันทกุมารคอยจ้องจับผิดอยู่ส่วนพระราชาก็มีพระทัยไม่หนักแน่นใกล้รุ่งวันหนึ่งพระองค์ฝันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงมีซุ้มประตูและกำแพงประดับด้วยแก้ว7ประการถนนหนทางราบเรียบงดงามเวชยันตปราสาทสูงเทียมเมฆมีสวนนันทวันมีสระโบกขรณีหน้าเบิกบานใจเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่นางเทพอับสรฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีครั้นทรงตื่นบรรทมประสงค์จะเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงทรงดำริว่าพรุ่งนี้เมื่ออาจารย์มาเฝ้าจะถามถึงวิธีการที่จะไปเทวโลกแล้วจะทำตามวิธีที่อาจารย์บอกทรงสงสนานแต่เช้าตรู่เสวยพระกยาหารแล้วประทับนั่งรอพราหมณ์ปุโรหิตส่วนขันธหาละพราหมณ์ไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าทูลถามถึงการบรรทมตามธรรมเนียมพระราชาตรัสถามว่าอาจารย์ท่านเป็นผู้ฉลาดรอบรู้คนทำบุญอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์
ที่จริงปัญ

หานี้พระเจ้าเอกราชต้องถามพระสัพพพัญญูพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็พระโพธิสัตว์แต่พระองค์กลับตรัสถามขันธหาลพราหมณ์ขันธหาลพราหมณ์คิดว่าได้โอกาสแก้แค้นศัตรูแล้วเราจะฆ่าพระจันทกุมารพระราชาตรัสถามถึงทางไปสู่สวรรค์จึงบอกทางไปนรกว่าผู้จะไปเกิดในสวรรค์ต้องทำอธิษฐาน

เอาถาดทองคำรองโลหิตเทลงในหลุมยันแล้วจะได้ไปเทวโลกการให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแก่สมณพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางไกลวณิพกและยาจกทำได้ง่ายจึงไม่ได้เป็นทานที่ล่วงล้ำไปกว่าการให้ทานส่วนการฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าและบูชายันด้วยเลือดจากลำคอของคนเหล่านั้นนี้ชื่อว่าอติทานเป็นทานที่ทำได้ยากเพราะเป็นการสละอย่างยิ่งใหญ่การที่ขันทหารและพราหมณ์ให้จับคนอื่นๆและสัตว์ชนิดต่างๆบูชายันด้วยเพราะคิดว่าถ้าจับเฉพาะพระจันทกุมารคนเดียวผู้คนก็จะคิดว่าตนผูกอาฆาตพระกุมารจึงให้จับประชาชนด้วยจะได้ไม่เป็นที่สงสัยพราหมณ์กราบทูลถามพระราชาว่าขอเดชะพระองค์จะทรงบูชายันที่ทำได้ยากนี้ได้หรือพระราชาตรัสว่าท่านเกรงว่าเราจะทำไม่ได้หรือเราบูชายันแล้วจะไปสวรรค์ขันทหารและพราหมณ์ทูลว่าโดยมากมนุษย์เป็นคนขี้ขลาดอ่อนแอจึงบูชายันไม่ได้ขอพระองค์โปรดให้รวบรวมสัตว์มาชุมนุมไว้ในที่นี้ข้าพระองค์จะเตรียมหลุมบูชายันครั้นพราหมณ์กราบทูลดังนี้แล้วจึงพาพรรคพวกของตนทั้งหมดเท่าที่มีออกจากพระนครไปเตรียมหลุมบูชายันปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอแล้วล้อมรั้วไว้การที่พราหมณ์ล้อมรั้วหลุมยันไว้เพราะเกรงว่าสมณพราหมณ์หรือผู้มีใจเป็นธรรมมาพบเข้าแล้วจะขัดขวางการกระทำนั้นพราหมณ์ในโบราณกาลจึงบัญญัติกฎการบูชายันไว้ว่าหลุมยันต้องล้อมรั้วจึงจะถูกต้องตามพิธีกรรมแห่งการบูชายันชาวพระราชวังในได้ยินเช่นนั้นก็พากันตกใจต่างโจทย์จันระเบงเซ็งแซ่กล่าวขานไปทั่วพระราชวังว่าพระราชกุมารและพระมเหสีจะถูกฆ่าบูชายันถูกจับบูชายันพระเจ้าเอกราชทรงเรียกทหารมารับสั่งว่าเราฆ่าพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีบูชายันแล้วจะได้ไปสวรรค์เจ้าจงไปควบคุมตัวพระจันทกุมารพระสุริยกุมารพระพัทธเสนกุมารพระสุรกุมารและพระวามโคตกุมารมารวมไว้ในที่แห่งเดียวกันพวกทหารไปตำหนักพระจันทกุมารก่อนพระองค์อื่นทูลให้ทรงทราบว่าพระบิดาทรงมีพระประสงค์จะฆ่าพระองค์บูชายันแล้วไปสวรรค์จึงทรงรับสั่งพวกข้าพระองค์มาควบคุมพระองค์ไปเจ้าชายจันทกุมารตรัสถามว่าใครแนะนำพระราชาให้พวกท่านมาจับเราทหารกราบทูลว่าขันทหารและพราหมณ์พระเจ้าค่ะเจ้าชายจันทกุมารตรัสถามว่าพระองค์ทรงใช้ให้พวกท่านมาจับเราเพียงคนเดียวหรือให้จับคนอื่นด้วยทหารกราบทูลว่าพระราชาโปรดให้จับคนอื่นด้วยพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะบูชายันด้วยสัตว์ชนิดต่างๆชนิดละ4ตัวพระจันทกุมารคิดว่าพราหมณ์นี้จองเวรเราคนเดียวมิได้จองเวรคนอื่นแต่เพราะสูญเสียผลประโยชน์จากการตัดสินคดีความก็จะฆ่าคนเป็นอันมากเมื่อเราเข้าเฝ้าพระบิดาคนทั้งหมดก็จะพ้นภัยเจ้าชายจันทกุมารตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงทำตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอยู่หัวเถิดทหารนำเจ้าชายจันทกุมารมาประทับที่ท้องสนามหลวงแล้วไปควบคุมตัวพระราชกุมารอีก3พระองค์มาประทับรวมกันจากนั้นพระราชารับสั่งให้ทหารไปนำตัวพระธิดาทั้ง4พระองค์คือเจ้าหญิงอุปเสนาเจ้าหญิงโกกีฬาเจ้าหญิงมุทิตาและเจ้าหญิงนันทาให้มาอยู่รวมกันกับพี่ชายแล้วรับสั่งให้ไปควบคุมตัวพระมเหสีคือพระนางวิชยาพระนางเอราวดีพระนางเกสินีและพระนางสุนันทามาประทับรวมกับพระโอรสและพระธิดาจากนั้นส่งให้ทหารไปควบคุมตัวเศรษฐีทั้ง4คนคือปุณณมุขคหบดีภัททิยคหบดีสิงขาละคหบดีและวัฏฐคหบดีเมื่อพระราชาให้ทหารไปจับกุมพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีนั้นทั่วพระนครไม่มีใครกล้าเอ่ยปากอะไรเลยแต่เมื่อพระราชามีรับสั่งให้ควบคุมตัวเศรษฐีมาเท่านั้นก็เกิดการต่อต้านเนื่องจากเศรษฐีเป็นตระกูลใหญ่มีเครือญาติเพื่อนฝูงเกี่ยวพันกันเป็นอันมากเมื่อเศรษฐีถูกจับกุมตัวประชาชนจึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านพากันกำเริบขึ้นกลายเป็นจลาจลไปทั่วพระนครได้มีการนัดชุมนุมกันตามท้อง

ถนนและสวนสาธารณะปราศัยคัดค้านกันว่าเราจะไม่ยอมให้พระราชาฆ่าเศรษฐีบูชายันแล้วพากันไปห้อมล้อมเศรษฐีเอาไว้พวกเศรษฐีถูกห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติและพวกพ้องเบียดเสียดเกลื่อนกล่นไปด้วยบุตรและภรรยารวมตัวกันเดินทางไปถวายบังคมพระราชาขอประทานชีวิตไว้แล้วขอให้ประกาศให้พวกตนเป็นทาสแม้พวกคหบดีตลอดจนบุตรภรรยาและญาติพี่น้องของเศรษฐีอ้อนวอนขอชีวิตอยู่อย่างนี้ก็หาได้ทำให้พวกทหารถอยกลับไปไม่ยังควบคุมตัวเหล่าเศรษฐีไปนั่งรวมกับพระราชกุมารตามรับสั่งของพระราชาจากนั้นพระราชารับสั่งให้ทหารไปนำช้างต้น4 ตัวคือช้างอภยังกรช้างนาลาคิรีช้างอัจจุคตะช้างวรุณทันตะม้าอัสดร4 ตัวคือม้าเกศีม้าสุภมุกม้าปุณณมุกม้าวินตันกะและโคอุสุภราชอีก4 ตัวคือโคยูทปติโคอโนชาโคนิสภะโคควัมปติมารวมกันไว้ทรงรับสั่งทหารตระเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการบูชายันในวันรุ่งขึ้นทรงให้แจ้งแก่พระโอรสและพระธิดาว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วในเวลานั้นพระชนนีและพระชนกผู้ชราภาพของพระเจ้าเอกราชยังทรงพระชนอยู่ทั้ง2 พระองค์พวกอำมาตย์จึงไปเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชาทรงประสงค์จะใช้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเป็นเครื่องบูชายัญพระราชมารดารำพึงรำพันกันแสงให้ทุกอกคร่ำครวญเสด็จไปตรัสถามพระเจ้าเอกราชว่าเขาว่าลูกจะบูชายัญเช่นนี้จริงหรือพระราชากราบทูลว่าเมื่อต้องฆ่าจันทกุมารหม่อมฉันก็สละลูกทุกคนได้เมื่อหม่อมฉันบูชายันด้วยบุตรธิดาแล้วจะได้ไปสวรรค์พระราชมารดาตรัสว่าลูกเอ๋ยลูกอย่าเชื่อคำพูดเช่นนั้นเลยการเอาลูกบูชายันเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์เลยนี่จึงจะเป็นทางไปสวรรค์และพระชนนีก็ตรัสเรียกพระราชาโดยประการต่างๆทั้งโดยนามและโดยโคตรเพื่อให้ได้สติพระราชาตรัสว่าเสด็จแม่คำแนะนำของอาจารย์ต้องเป็นจริงหม่อมฉันจะฆ่าจันทกุมารและสุริยกุมารหม่อมฉันจะบูชายันด้วยบุตรที่สละได้ยากเมื่อพระราชมารดาทำให้พระราชาเชื่อไม่ได้ก็กันแสงให้เสด็จหลีกไปแม้พระเจ้าวสวัตดีพระราชบิดาผู้ชราภาพได้สดับเช่นนั้นก็เสด็จมาซักถามเรื่องราวนั้นทรงห้ามพระราชโอรสแม้พระเจ้าเอกราชก็ทรงยืนยันเช่นเดิมว่าเมื่อพระองค์บูชายันด้วยบุตรทั้งหลายแล้วจะได้ไปสวรรค์พระราชบิดาตรัสว่าลูกเอ๋ยลูกอย่าได้หลงเชื่อคำพูดเช่นนั้นเลยคนฆ่าลูกแล้วจะได้ไปสวรรค์มีที่ไหนลูกอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยจงมีราชบุตรห้อมล้อมปกครองอาณาประชาราษฎร์ปกครองกาสิกรัฐทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองโดยธรรมเถิดแม้พระราชบิดาก็ไม่อาจห้ามพระเจ้าเอกราชให้ทำตามพระราชดำรัสได้พระจันทกุมารทรงดำริว่าเพราะเราคนเดียวทำให้ผู้คนเดือดร้อนทั่วทั้งแผ่นดินเราจะทูลวิงวอนพระราชบิดาให้ปลดปล่อยอาณาประชาราษฎร์จึงตรัสว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข้าพระองค์ทั้งหมดให้เป็นทาสของขันทหารปุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์ถูกท่านปุโรหิตจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขนขี้ม้าให้เขาได้หรือหากในประเทศพวกข้าพระองค์ออกจากแว่นแคว้นก็ยังจะเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตได้พระราชาได้ทรงสดับคำพร่ำวอนต่างๆของพระราชกุมารแล้วทรงเกิดความทุกข์เหมือนอกจะแตกทรงกันแสงให้ประกาศว่าไม่มีพ่อคนไหนฆ่าลูกในไส้ของตนได้เราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วลูกพร่ำเพ้อเพราะรักชีวิตทำให้พ่อเป็นทุกข์เหลือเกินพวกท่านจงปล่อยลูกเราเถิดพอกันทีกับการเอาลูกบูชายันครั้นพวกทหารได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วต่างก็ดีใจปล่อยพระราชบุตรอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนสัตว์ทุกชนิดฝ่ายขันทหารและพราหมณ์กำลังจัดเตรียมพิธีกรรมอยู่ในหลุมยันอย่างประณีตด้วยความรู้สึกสาสมใจว่าได้แก้แค้นศัตรูแล้วทหารคนหนึ่งได้มาเย้ยหยันพราหมณ์ว่าเฮ้ยขันทหารละไอ้พราหมณ์ชั่วพระราชาทรงให้ปล่อยพระราชโอรสและพระราชธิดาไปแล้วโว้ย
แกคงต้องเอาเลือดในคอของลูกเมียแกเองบูชายันแล้วล่ะขันทหารและพราหมณ์รู้สึกโมโหสุดขีดคิดว่านี่พระราชาทำอะไรลงไปทรงเป็นบ้าไปแล้วหรือไงจึงลุกขึ้นวิ่งไปอย่างรีบเร่งราวกับคนถูกไฟประไลกันแผดเผากราบทูลว่าขอเดชะผู้ที่บูชายันเองก็ตามแนะนำให้ผู้อื่นบูชายันก็ตามและผู้ที่อนุโมทนาผู้บูชายันก็ตามย่อมไปสู่สวรรค์ข้าพระองค์ทูลไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วมิใช่หรือว่าการบูชายันเช่นนี้ทำได้ยากแต่พระองค์ก็ยังยืนยันที่จะทำเมื่อข้าพระองค์ตระเตรียมการบูชายันไว้เสร็จแล้วพระองค์กลับทรงล้มเลิกกลางคันพระราชาไม่ทรงทราบว่าขันทหารและพราหมณ์ผูกอาฆาตพระราชกุมารทรงเข้าใจว่าการบูชายันเป็นความชอบธรรมจึงทรงรับสั่งให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารกลับมาอีกพระจันทกุมารกราบทูลว่าขอเดชะเมื่อข้าพระองค์เกิดพระองค์รับสั่งให้พราหมณ์มากล่าวคำมงคลแก่ข้าพระองค์ก็ในการนั้นขันทหารและพราหมณ์นี่เองตรวจตราลักษณะของข้าพระองค์แล้วทำนายว่าพระราชกุมารพระองค์นี้จะไม่ประสบพยันตรายนานาประการในระหว่างพระราชกุมารพระองค์นี้จะปกครองรัฐให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อจากพระองค์คำพยากรณ์ของขันทหารและพราหมณ์ฟังดูแล้วไร้เหตุผลไม่สมกับที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นโกหกหลอกลวงพระองค์ก็ทรงเชื่อเขาจะฆ่าลูกบูชายันโดยหาเหตุอันควรมิได้เลยก็แล้วทำไมจึงไม่ฆ่าพวกข้าพระองค์เสียตั้งแต่ยังเยาว์จะได้ไม่ต้องมาประสบกับความเจ็บปวดใจเช่นนี้ครั้นเลี้ยงให้โตเป็นหนุ่มแล้วมิได้คิดร้ายอะไรพระองค์เลยกลับรับสั่งให้ฆ่าเสียขอพระองค์จงทรงพิจารณาดูเถิดเมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงครามชายแดนกระด้างกระเดื่องมิใช่พวกบุตรเช่นข

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซินเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขอไปกับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวานๆเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12 สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12 สิงหาลูกพาแม่เที่ยว บริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตําและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
2: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของฝันแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเรเดียนออฟสยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยนายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า
5: ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
6: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่อยากได้สมมติอยากได้ผ้าทอยกดอกลำพูนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะพอลูกค้าก็จะห่างก่อนหรือว่ามีไทยช่วยไทยไหมอะไรเงี้ย
5: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
7: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
5: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook โอท็อปศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2,557 ถึง 2,559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่าขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่ณภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอสันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือ Run for Mom ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัทรศรีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิสรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได
11: ้เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่น้องทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของตัวน้องเองก็เป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
10: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซีย สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับเจลีก2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025ถึง2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึกเจลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ปกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชดเจทกาถ้ามีเกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทปาตอง่าคือมีมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชดเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อกือออกติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ha ve obio ni la huya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ติไลปื้อต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชุตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชุนาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริชาคาไกเตฮาเลเลงาคือละหุคอไรกาโอโบดาจาตอเกเชวิโยและงาออโตละหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติเกโอกาปิดาเปเพริโย

บดาจาวิโยยาเปฮาเตปอทอกาดาจาวิโยยาชอคอลงาคือเตปอกอกามีลาแลชอปาอุปาโลเชตาวิโยวิโยญีราหุยาเตผะเกอเตเกรายกาอบดาจาคอลงาคือออคอกากอกาดากิเชวิทัปปาตออรอเปติกาลิเลฉาตาอุโยยาวิโยคอลละเซจาเลรายกาอบดาจาคอลหะยูลาวิโยแมฮาวิโยวิโยญีราหุยาคาพอเชปาโลเชตาวิคาคิเพเชลินาเดกาเลเลทอกาจ้าเมโดเมสุเมกาเมฮาเลดอซาปิเมจะได้เจอกาเลงาหือไทมิงกอโคโลมุยิคอยาเพวิทัปปะตองาหือเดกาเลเลกาเจ้ายาคัสเพตอลาเชเวอานาอังกอติปาทาเนหือตอดะเลอปูกากากิตุเดกาเลเลกาจ้าเวโดเวเชเวจอวิเตเจเลเลพออายิอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาทะคะเดนหะซาดักิสิแมและยะนี่แลชุดิซอคอโลสเปเซนีฮีฮาปาออกูฮาปาออคอโลยะญอติชินีนียะนี่แลมุนีแพวิโยและจะขอนี่ฮีนี่ชุขอขออุมขอฮาวิโอวิโอนีราหูยะติพาโอติฮาลิลิออยาฮีนาริควายตะและก็นาริทักคะไกงาคือราหูคอไรกาอบุดะเจ้าคอโลตอกไอเชวิโยจะได้คืองาคือวิโอนีราหูยะติพากากะเชวิโอคอตอกึเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยแม่งาคือละหูข้อวิทยุเรดิโอ AM ที่คิวออฮัสจิกกิโลเฮิร์สติไลพอและ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยเอาวิโยเนี่ยละหูยาติผาติแกละหูข้อพอนาแล้วนี่คือละหูชอเจทาโอกาปิดักไกแพวิโยแล้วยะนิเวียวย่าคโลทกางาคือไทมีกอโคโลแลอาจุยารัชกาสนาติผาเจวิโยซอปอไทเลกากอตาเตวิแมอรอกยะนิแลงาคือไทมีกอโคโลไทจอมอคุอคามากอกาติกาปอวิออนแพวิโยย่ออาสะและไกเปอยะคาทกางาคือมีจอมอคุอคาติชกาติกาย่อวิออีวิออบุทะโดโนวิทัปปะโตลิงาคือไทมีกอโคโลออยอนีมาปิมาปาแลเตขอเลเลกะเตชินีนีฮิฮาปาออกูฮาปาวิออย่างาคือไทมิงกอคโลออิโลวิออนีตะโกแลออิเตกาเลเลถะตะอือแลออยอนีตะโกแลแตตาวิโยแมยันนีแลเลงาคือยะปายะมิเตผะกะออปออิเตผะทะชิกุปิวิออนีเลเมเลสจาปิวิออนีกะเพจดูโยเลยอยากข้าอปอยาหาวิโกวิชอเลยโอโยนี่มักหอปอยเจอปอยถ้าหาวิตาเตเลยจะไปเจอสื่อโซเชียลมีเดียจะได้พากาเลติพาโลโกแต่วหน้าหาวินาลีมาหาวินากามาสโซเลยอยากข้าโอฮาทอโกโอโยนี่เลยสุขสันต์วันแม่แฮปปี้มาเตอร์สเดย์ก็เลยบุกกาวินะเลยนี่มาคอโลโตลาวิโอจือเพปีเลยอยากข้ากามาเตวิอาเกดาลีเตวิเลเฮกโกงาฮือออปออิทาคาเดนิฮะซาปิเลยจาเพื่อดอเพื่อทาคาเดอันิฮะซาปิจาปิต่อปีเลยชอยาชอโมเลเซวิติมาจอแม่เลยชอยาวิอาสติกอคโลอาชิโยวิโยอยาโจวิโลแม่เลเจระปะตองคืออาสติเชธาดาวิทะโดเลดาวิโอจิติภัทธะคะเดจุจาเลติแม่เลยันยิกางาคือไทมิกอคโลยอนิแพวิทะปะตอเลงาคือเตยาลิเลกาดาวิโอจิติภัทติแลเลงาคือมีจมคัวคาติชกาติกาวิโอยอบูนาลิโอยลูวิโอบูกาเลงาคือติตาปิเสเรียกเตเลอง่ะคือติกาลิลิกาโอยติกาลิลิทาเลดาวิโอบุติภาติขอปิแม่และอย่าเพื่อวิโอยาวคโลทกะยะนี่แลโอยอนแพวิทัปปะตอง่ะคือไทมิงกอคโลเรียกโอยอนยอคโลโอฮิตเตตาวิลิสวิโอฮิตเตตาวิเลสวิดอมาลิโกวิลิพูเอวิโอปิฮอจาวิสวิเพวิโยโอยฮะเปวิทอลิโอปิฮอเลเกดาวิเลสวิดอมาลิคาชูเพวิจิจะรับปะตอยอนยอคโลเลเลสวิดอมาลิพัวมาลัยติพาติยาวิยูเลโอยทาตาอุโยยาเลโอคูเปอร์ปิเวโอยคือเซชปิเวติพาติวิโยติพาพาโลโกฟบายติพายูเลลาซอปิเวติพาพาโลโกอาปูก็เทดูคุณอยู่วิจิตรพิเวได้ผ่าผ่าล็อกวอเล่ออิทา
จักดูเมเลกูออติเตพาโคโลสเลจาจาปิวิโยเลออยอญอโคโลงาคือราหุยาอัตโนมัติเจกาเตียวเลมากาติเฮวิชอติพาโลโกออยาจอทาลิฮาติปิเมมิงโกโคโลเลงาคือฟุชิโมจิเตพายูเลวูกาเวไลจิจอยาเข้าอิติกาถาลิงาคือฟุติมิชอสติมิชอฟุตวาเลจากาวุตุกากาวุกุมาจอเมออิเตฮวาวิมาจอชะดาปะตองาคือออิจอวิชอติพาเลออยาจอทาลิอาชุยออิทาคาเดนิฮาซาปิจาปิตอปิตะโกแลออรอปือออวิออญีละหุยาติกาลิลิทาตอจะเคติยอลาวิโยและยะญีแลลิงาคือมีจอมอคุ้มค่าที่เชื่อกันที่กับวิโอเออาคุ้มค่ามากกว่าที่กันนั่นเลยยอดปวิโอนเพวิโยยอดปวิโอนยอดเขาลุลิมมีจอมคุ้มค่าก็การที่กับวิโอบุกัดโดนเลยลิจอมคุ้มค่ามากกว่าที่กับกันอาศัยเชื่อสิวิโยลิงาคือไทยมีก็เขาลุที่เขาลิลิกายอดวิโอบุกัดโดนเลยยอดปวิโอนยอดเขาลุลิโดนเลยตาอือปีวิออคโลงาคือไทมิงกออคโลอิติกาเลเลถะทอกาตาอือยอยาปีไกเชวิโยอลอโกเลงาคือไทมิงกออคโลยาปายามิติกาเลเลกาอปาอิวิออบุทามากาลุตุงาคือไทมิงกออคโลแลเตคอเลเลกาออยอญีมากโกอปาอญีเตคอเลเลกาติลาเชวิโยเอกอจะขอปอกาเตปอกอกามิลาเปเลคะเตแลงาหึมมีจอมคัวคามากอกาติกา

0: ยังไงคือตีกาลิเลกะดับวิออเจอติพาอบูจอวิออเจอติพาตีและงาคือมีจอมอคุกคามาและโอเอตีกาลิเลทะตาปิอาเวแม
1: และยันยิวิออยาเลชะดิซอคโลสปออญิโยยันยิฮีฮาปาอกูฮาปาอคโลยันยิติชินิญิยันยิแลลอนเผวิโยและจะขอญิหินชะเตขอญิของ
0: และงาคือมีจอมอคุกคามาโกกาติกาปอวิออนเผวิโยชะดาปาตอลิยันยิงาคือลาหุยาติกาลิเลกะยันยิแลนี่คือวิออยติภาชะคะเดตะอุโยยาและงาคือมีจอมอคุกคามาถ้ากะคะเดตะอุโยยาไกแมยันยิงาคือไทมิงเกออคโลออยอนเผวิโยแล้วจะขอทอกานี้หินี้ชะเตขอญุขอโยแมหาวิลาหุยาติภาโอติฮาลิลิวิออยาหินาริควะตะและกอนาริทะคะไกติฮาลิลิงาคือลาหุขอต่อไกเทวิโยอวิออนยาลาหุยาติภากะยะปึฮาออยติภาชะลิออบูนะปิกาวิโลโกโอเลนาวติลุลาเผวิโยลิตอสาฟุดะเผวิโยอนาคุวิออเจอยาคโลงะคือออตุไคเลโออิทาลาโซไอจติปีมากากะนี่คือติอาติกาเชียติเกมากาเชียโกทกะฟุบายติภาธนาคาบาเชียคโลฟุปีเผวิโยจาตุดอตุลาโซไอติภาฟุปีเผวิโยแมงะคือออยอยัตถะหะวิเลลิเชวุมาเชวุเวลิออญอหานาลิออยัตถะมาฟุมาแปนี่คือออยอยัตถะหะวิเลเรียกขะทะกออยัตถะหะวิโยจระปะตอลิงะคือยะปะยะมีติกาลิลิกะออยวิออบูทะติขอปีเวมาโกลิออยทะหะวิเลออยอญอคโลเจติหะวิมาเหยะคะตินิเลเลอัสสติกอคโลงะคือออยวิออบูทะดอนอเลออยทะออบูคะเดติขอปีกาวิโลโกจาจากะจากึไกกละกือออคโลกะดาวิออบัวชิติภากาเลนาวิโกวิลูวิสิวิออเจติภาถะปูกาวิโยเจชมอถะยอยาปื้อแลชมอถะคะเดจาปีตอปีปื้อวิชอแลคาติกามหามาวอจิเมเลอมาติกาลิลูพ่อมาจอแลกาวิพ่อลิออบูติภากาคูกาวิติกวิโยจิเมเลชบุชสปื้อวิติกาเลดาวิออบูกาคูกากาติโกกาเทกวิโยยาคาชบุชมาชิเวติกาเลกาตาวิออบูชกาลิติปออานองเกออยูขอดูโยเจเลกาวิออบูกะกอเมเกปูวิเจเลเกกงาฮึติกาลิลิกาลิดาวิออบูชิติภากากาเลลิติจามือจากอคโลกากาจากาดอกาวิลอกุนี่คือวิกุชาเลลินี่คือคาจะแปลวิงาฮึวิออปาโออิเผวิโยจิแม
2: คือละหุยายาปะยามีติภากะยานี้อ๋อยอนี้เลยอาจจะอยากกติเกิดสนาติภากะขับไปเจวิโยเฮโกเลยาปะยามีติภาท่ออิทาลีกัสกือเปียวลาลียูฮือถาอยาปิแม่มาวิชติภาพาโลโกลิติขอวิออคโลกาลิติปอเจติอยอนีเจติเลอิทาอยาปิกาเวลิมาวิอาชุยอวิตาปิอาลูอาชุยอวิเยกาถาอาติติกะเวทปะตอไลปอวิออยาแลงนี่คือถาปอลาเสมานี่คือวิออิทาลือเวกะจอวิโยลิวเคมากะเพจือยาปึฮาวิออยาอคโลทอลิงะฮือระหุยาติภาถะนอลากาวิโยอ๋อีเผวิชติกาเลลิยาอปูคามหาวิเลโกโกงาคืออ่าชูจักกุมาลาวิโลโกลิสวิคอดาวิคอเผวินาลิยะคัทโทเลอ๋อีหาวิชจึกนาจาวิโยลิงาคืออ๋อีหาวิจึกชะทาสวิโชลิงาคือติญออีแพลาวิออยาโคโลเลอ๋อีออยาคามทาหาวิจึกชะได้พังงาคือสวิโยแมเลเคโกงาคือติกาลิลิกายะนี้นี่คืออปออีนี่คือเกียวเชะและอปออีจอสิวิโลโกยูฮุทากะออยาคะเดปีและคะเดนิหาซาปีลิจาปีตอปีนาลาโกลาวิโลกุกาลินะชื่อยอคะเดสกิปีชมอเลติญะเกติญียูฮุออกาวซากะนิเตเลเลออตุกะโมกิเชวิโยเลเคโกงาคือยะปะยามิกะยูฮุทานิหาซาปีวิออยาจอวิโลกุคะเดนิหาซาปีเตเลลิชะติคืออ๋อยติพาลิออยาทะคะคิมหาเวเลออีนาอุติกะตะเวตอคอทะติเกนะกิสิแม

งาฮือไทยมุมีคอเชเวลาหูตีจือท่อคู่ฮอกคามาเวอบูทะปาตอละมือคือมือเตะฮอจาปื้อลาแหละย่าป่าย่ามีชูโชจือคาชูออไทยมุมเวจูจิทะกาฮิเชเปอชิแลงาฮือเวออีโลแผ่เวฮอกคามาเวอบูทะปาตออยู่เชชาจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: จริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนิโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
4: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
5: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตาโลรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายังดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนเอโกเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: Nago la saga le lange jehu choba pyu shao bao akoi baton zuma agora maka nago la saga le lange jehu choba pyu zao akwa yaume echo nago la saga ne jumdola nago maya pia nago nao ga zato bosao ga choba lu amu hode ne ni ho la hwe ga ko ya dadame hoga dadanya meหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำย่องาซุ้มหีแยงาซุ้มงางายกว่านาลูก็ดูไม่ได้
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิงก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนใจช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูโฮอีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่กูยาเออร์ยืนยูโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาออนานากาแงเหลียวแน่แงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเออโกแย่งา

0: 오보다자
1: 오보쇼퍼
0: 말씀카
2: 뽀뽀
0: 녀송
2: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเราก็โ
3: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
4: ว่างหัวชื่อลัว
5: ยอชายยอดอมมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอผักเกลอซาตผัดโดผัดชิลอซาบา
7: ที่วิจอบยอคอล
8: อเชื่อเฮทีเลลิโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: 俺俩走，走了么？
1: 阿梦啊，现在咱从啥来？你进去搞进，俺要跑几度了？啊。
0: 不走的嘛，都安心。

0: လုံမမားတယ်လူကျင်တော့မနဲ့မနဲ့ချိုးနေမိနေငါသူစွချူဘိုးချူချောထောက်ထားတော့ငါလူကျင်တော့ဒီလိုမမားတယ်အမမကလုံမမား
1: ဟလာဒချာကပါချာဂျီမဂျီအမာဂျီလာယညောညီယိုဟာနေချာန်ထာငါယညောယညီကိုနေနာဘျောဒူလာယညောဒူသမားယညီယောနလူရောဟညူတီကိုနေအယမ်တီကိုလောဖေယတပူထန်ဂျူလာမဲယညောဝလာနေချီလာကနေငါကိုနေယညီလဲမယူကားဒနေဂျူဒါမာယညောကနေတနာငမနေမြုံဒူလဲဖန်နေဒမာယညောငမနေမြုံဒူနာကိုနေสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งไม่น่ากว่านี้สวทเชียงใหม่และงานเหยียนยิวเหยียนยินหายาพอน่ากว่านี้บอกคือมาข้อและขอคุ้มไม่ร้อยเหยียนยิวเอ็มที่พายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานเหยียนยิวหน้าเฟซบุ๊กพอน่ากว่านี้สวทเชียงใหม่ร้อยเหยียนยิวเอ็มที่พายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานเหยียนยิวคือน่ากว่านี้งานมาในจุดดูเฮก็พอก็พ้นในน่าหันยาเออละไงอย่างนิ้วก็ในตานาที่มาอาคารนองและพายได้เลยมาอย่างนิ้วที่มาอาคารนองหน้ากว่านี้อีนองหน้ากว่านี้มองคือละไงอย่างนิ้วอย่าสีบลาหมอที่โคถ่ายพอหน้ากว่านี้วันพูดและลอยอย่างนิ้วอันนองหน้ากว่านี้เช่นหยีและลอยอย่างนิ้วสิหาคงหยีพังอายากูเชื่อวยลอยอย่างนิ้วเห็นยุจีกว่านี้เห็นคือกว่านี้ที่มาอาคารนองและเออมันเงี้ยนิ้วจุนอายาได้เลยแม่อย่างนิ้วเห็นยุจีกว่านี้อามาอันนองและเมื่อรอยเงี้ยวันอยู่เลยเมียอาญาเงี้ยไทยไอเงี้ยวเงี้ยจีคนนี้จะกาจีคนนี้เริ่มทำมาเงี้ยวก็มาเกลี้ยงตัวชาติบุ้มเลยบินหามาเงี้ยวตัวชาติบุ้มน่ากว่านี้อามาเนี่ยเมียอามาเลยอันนี้น้องโบเนช่างทางกาเลยพับบินหามาเงี้ยวติกลุ่นน่าดามาเงี้ยว

Rồi nhiều đồ chắc các bác cha chim hùng chiu à mà chứ lo vậy nhiều anh nhìn ông bố này chán thằng ai vậy nhiều nó na con đi à mà anh nó lấy mi lo vậy nhiều à mà đồ cha lấy à bé bé nghe chứ à mà đồ cha lấy hộp bố chứ à mà đồ cha lấy lo vậy nhiều à mà anh nó mi à mà thế nhị bùm lấy phần này mà vậy nhiều các bác anh nó na à mà anh nó mi không ấy bà là chắc cả thì cao ở đi mà ở อามาลอยอย่างโยราชการที่เก้าในพระพปีหลวงและที่มากว่านี้โคโรคู่แม่ลอยอย่างโยเฮืออันนอมแม่อินอนากว่านี้อยู่ก้านาลอยอย่างโยวุจิว่าแม่จะก้าจ่าแล้วที่ก้านากว่านี้ที่มากว่านี้กิจกรรมผู้ละกว่านี้โคโรยาจังแม่ลอยอย่างโยมาอันนอและแม่กิจกรรมอาจีอยู่ฮันเนจังกว่านี้ผู้เนจังกว่านี้อายามยานในโคโรจนาอยู่พ่อนายมือแม่อย่างเนี้ยที่ก้านากว่านี้ไปซื้อยุ่งกว่านี้วุจิสวดมนต์แล้วทำบุญตักบาตรแล้วโคโรแม่ลอยยูฮุดคนนี้ไปซื้อจังดูเลยไปซื้อพอมาจังดูคนนี้อุจิคาลียาคนนี้กุดโตคนนี้ร้อยยูกิจกรรมแม่และน้ามิซาพูดดังเงี้ยคนนี้และอยู่นายจะฉือไม่ร้อยยูฮือน้ากวันแม่และน้าฮุให้พอน้าคนนี้กิจกรรมประกวดเรียงความและกดยาง่ายอย่างเงี้ยว่าภาพเลยยาบุหมาร้อยยูฮือน้าคนนี้และฮุให้อีน้าอยู่ฮาคนนี้ว่าแม่และคุณลูกบุตรฐานเนี่ยหนูและแม่ข้าและอยู่หาอยู่ลูกหนูเถอะและอยู่หามาอยู่ลูกอันไหนหมอนยาและอย่าจื้ออับบูในสีสันเนี่ยบุญยาเงือมาบุญยาคนนี้บุเบเบดร้อยหนุ่มบาร์เลจอดปนหนูผู้ละร้อยนิ้วบุญยามาบุญยาแล้วเงี้ยบุจจงเงี้ยคุณลูกบุเนี่ยที่ตัวบัญญัติที่ตัวบุอันฐานเนี่ยหนูและแม่ข้าและบุคนนี้จะดื้อมาดิมึงอะไรหามาตัวบุญเนี่ยร้อยนิ้วเลยอยากพระบุจจ์ก้านายมาจีสีเสมอฐานเนี่ยอยู่หาจีบุโมญาและบุอันเนี่ยสุดท้ายมึงจีเลี้ยบเนี่ยร้อยนิ้วส่งตัวอันฐานเนี่ยอยู่หามาคุโรบินเนลเมย์เนี่ยยาจิโร่โหยพอคนนี้คุโรบิจันเนลว่าแม่งเจ้าหน้าดอมาลีคุโรยูเนยฮามาดูคุโรยาทันเลียเลยโหยพอคนนี้คุโรเนเนเมย์เนี่ยโหยคนนี้ลอยเนี่ยในทศกาลเลยจะจ่ายลอยเนี่ยหึงเงินกุลาหน้าคนนี้กิจกรรมผู้หลักคุโรบิจาบิจาลอยเนี่ยประกวดเรียงความเลยว่ารูปและคุโรยาบิจางายเนี่ยอามาเนมังเงินลอยเนี่ยที่มาที่มาสัมผัสมีรอยอย่างที่มาอามาแล้วสัมผัสก็เลยแน่แล้วฮุบาราชการที่เก้าเนี่ยคุณลูกจะถามมาบิบิโอขายอินีแล้วเจ้าหน้าคนนี้คือเงินหน้าคนนี้ว่าแม่เห็นชาและบิบิแล้วมาเจียเนี่ยคือโคในตาลอยอย่างนี้หน้าคนนี้ว่าแม่วันหยุดแล้วก็มีรอยอย่างนี้อยู่หายาดูหน้าคนนี้ก็จำยาลาดูนะคนนี้อยู่หามาซื้อหกผู้หลักผู้ใหญ่ง่ายอย่างเงี้ยที่เดินหน้าอย่างยาหน้าคนนี้ไปซื้อยูผู้หลักก็รู้ซื้อเองอ่ะเราไทยเขามีชุมผู้หลักหน้าลอยอย่างเงี้ยหน้าที่เดินหน้าเบอร์หมอผู้หลักก็เลยหน้าเบอร์อยู่ไม่หน้าเบอร์สุขภาพประจำปีเลยคนรู้เสือในตัวยังไงอย่างเงี้ยหมอผู้ละโยพยาบาลผู้ละโยดูน่ารออยู่มาตู้โยทำแย่อายุไม้ผ้าออกมีรอยอย่างเงี้ยตัวคนนี้อายามยาหน้าคนนี้แล้วมาดังเองนั่นก็สนะคนนี้อยู่หาคนนี้เสือเนี่ยหมอมาจงอะไรเราอย่างนี้พยาบาลมาเกลี้ยงงานมาเกลี้ยงอะไรเสือเนี่ยกูรู้อีเนี่ยแม่อย่างเนี้ยก็อายามยังงานเลยที่เดือนหน้าคนนี้อยู่มาเสือเนี่ยตัวเด็กก็พัชญ์ยังไม่ลอยอยู่ตัวเด็กก็ไปชนะก็เลยจะจากกันนะอยู่หามาเนี่ยพับบีเนี่ยก็พัชญ์แม่ตุ้นอยู่เบียวยมุลอยอยู่ที่เดือนหน้าคนนี้อยู่หาสิดาก็อยู่หามาจุงก็จะมีอยู่หามาเนบีบีตัวเด็กก็อยู่เบียวแล้วกูอยากทำอะไรอยู่ว่าแม่เงินอะไรอยู่คือหน้าคนนี้ว่าแม่เลยที่อาทิตย์ก็จงอะไรกิจกรรมผู้หลักจันทร์หน้าคนนี้อากุผู้คนนี้ที่กูรู้ตาเล่ไม่ลอยอยู่ผู้หน้าคนนี้พัฒนาเลยตัวเราไม่ลอยตั้งแต่หน้าเบอร์ถนนคนนี้แย่เลยหอประชุมคนนี้แย่เลยไอ้แย่ผู้หลักคาเลยคุณลูกคนนี้จ้อนายขู่นายมอมแม่ยังยิ้วคือคนนี้กิจกรรมยังดีมือมึงอ่ะรอวันแม่แล้วนะที่มาจีนต้องตายอ่ะจีพัฒนาแล้วนะอามาดูก็อื้อละจีแม่อื้อละเนี่ยอื้อเลยอื้อไอ้แย่ผู้หลักคาคาลอยอยู่เห็นว่าน่ะเบียวเบียวคาคนนี้ยังน้องอยู่นะไอ้แย่ผู้หลักสนิมือละเนี่ยลอยอยู่จ้อนายมือพะยาแม่นะนายยิ้วคนนี้วิ่งพะยาแม่ไอ้แย่คาคนนี้วิ่งเสียเสียลอยอยู่บ้านนั่นหนาวไงนะไอ้แย่คนนี้เย็นละเนี่ยยูโซโคโซเลยก็พอโคก็ยมือเลยยังก็การเงยพักการนั่งเงยชัวบ้าทุกทูยูฮันเน่ป้าว่าแม่งเงินข่าวลอยอยู่ป้านั่นหนาวเงยยังก็การเงยยังยัดทองไอ้ยังเงี้ยเลยเดี๋ยวแล้วก็กูพัชชาลันเนี่ยลอยอยู่คือคนนี้ว่าแ
นเงินคาถาเนยมือหูน้าปะน้าหนาวไงไอเยผู้ละเยล่าอาลูผู้ละไอโกโยล่าเนยมือมือแล้วให้ผู้ละให้กูคาถานั่นเลยนี่ว่าเกิดผู้ก่อนยมือมือแล้วอยากห้องไอเยี่ยวกันเนตนาอันนี้จะกาจีเล่มทางกาเล่พัดันเนมาเยี่ยนิวก็ไปเล่มทางหูน้าคนนี้อดีมาอันที่มาอย่างเราอย่างนี้ที่มาอย่างเลยอยู่หัวนี่ปีน่าเราละหามาเช่นนี่ปีน่าที่มาเจออยู่หายาอายามีบินแน่ใจอย่างนี้ก็เจอละไงอย่างหัวจีจีต้องพูดเนี่ยว่างั้นหัวเลยเด็ดเต็มเด็ดนี่เลยอย่างนี้ก็จะเชื่อเลยอย่างนี้งานนี้มือพักคุณเนี่ยน้องบ้าสบู่จุ้ยไงน้องมาชอบพูดละอาจจะจังละเล่เล่กูรู้อย่างนี้งั้นน้อชัวจีจังอีเล่เล่อชัวนนเนดีลาเล่อชัวน้อจีจังเนดีลาเล่นนเนดีมิติขุลาลาเล่ยฮัจิมุพายเนงาเดยากิตุน้อยมุพายเนเอเล่นนเนมาจนาอชัวน้อสวาจังขุลาเล่คนยมุพายดูชุนยานเงาเยียญานั่นนเนดีมิดีลางาเธอเล่ยมุพายเมนเงาน้อมาดีนุมาดีลาเบเล่ยจู่อชัวทับดีเดเล่คุโรยานเงาอยู่นมาเพ่คนนี้มันนนี่คุโรดูชุนยานเงาเยียญยี่อาชงทัดดีอีเลยฮะจุเมทัดดีอีเลยนู้มาดีกันนู้ดีกันนั่นนู้ก็ดีขุนนะคนนี้มาเลยบุลอยฮะอะไรฮะชกตัวมดทับเฮานี่จุเมดีเมลัยยานับอาการนี่จุเมดีอะไรนับอย่าบุบไปว่าถึงรอนี่ว่าส่วนจุนับว่าถึงยานั่นจะมึงเมียอาจจะรอยฮะน่าหายไงอายุอดีมันเนี่ยน่าห่างไงมุพายดูละเมจีจุเมเนี่ยมาเอ๋หุ่นธนาโลตุทายเดรย์อยู่คือดูเนี่ยมาเอ๋ธนาโลอินยูยาตุยูฮันเนี่ยฮันเนื้อตัวดูละเมจีอย่างเนี้ยน่าอยากพูดละเออยูฮาเกิดเนี่ยจุมงานเลยคุรุยาบิจวัดจียูฮันเนี่ยจุเนี่ยละหาเชื่อดูเนี่ยลอยอินยูยูฮาอยู่เนี่ยของเงือเลยอายุมันเนี่ยจุของเงือเลยอับบุมันเนี่ยจุของเงือเลยยูฮาบุเนี่ยมาจุหมดเนี่ยลีเลยนะคนนี้มายาบิจอยงานเลยอย่างหัวจิจังเนี่ยมาบิจอยมองงานเลยอยู่หันจิอจิจังเนี่ยบูอจิจังมีเนี่ยมาอีมองงานเลยอย่างเนี่ยเอ็ดูหลังกาคนนี้เนี่ยน่าหาจิโลถึงมีเนี่ยหัวน่าคนนี้อยู่หาอย่างเนี่ยนี่ทุ่งกาเลยบัวจิหัวจิโลอย่างนี้อันนี้มาเธอหน้ากาเธอหันมองเธออย่างนี้หันมองเธออยู่จินายุทธาอื่นเนี่ยมายันหนูล่าจีหันมองจีกูยุทธาเนี่ยหนูแล้วน่ะที่มาพันหนูสาระพากันจีที่มาโมโดโลอย่างนี้อยู่จินันหนูพากันอยู่จินันหนูพากันอันนี้มาดูมาก่อเชื่อคนนี้อันนี้มาก็คอมมือคนนี้หัวโมน่าอันนี้เลยภาษากันเลยภาษาเพราะว่าสาชวนเลยอยู่ซึมเศร้าคนนี้ก็เนี่ยเปล่าจีอย่างนี้ทำไมเนี่ยหังเงจิมน่ะทัศชอเลยง่ายเนี่ยเขาถือมาลงน่ะจงยาโคลงมาจงยาโคลงเลยติดต่อพอน้ำเจมาจงยาจิวแม่เนี่ยติดต่อพอยาถือเลยเนี่ยมาจงยาจิมาจงยาเขาพูดละลงน่ะเลยเนี่ยทำไมเนี่ยเขาพูดละลงน่ะอุบะทีวีพูดละพอลอยเนี่ยเฟซบุ๊กคนนี้ติดต่อพอมังเงือพอลอยเนี่ยคือพอเนี่ยห้องง่ายเนี่ยติดต่อหน้าชอเอไอเนี่ยเลยจะต่อจะต่อมังเงาคงเงาเลยอาบ้าเราเราอยู่ดูเลยอยู่ดูคุณรู้จังไงอย่างนี้ที่ต่อพอนั่นเราเหม็นแบบที่ป่าอายุมานั่งยอดวิวเลยเองไงอย่างนี้ชอบอันนี้บิวฮอลล่าเลยเงือคงเงามังเงือคงเลยเงาไงอย่างนี้ทำไมเนี่ยที่ต่อพอนั่งถัดจังเลยเองไงอย่างนี้น่าอยากก็ตัวยูฮันเออจิมงานเลยยูฮันเอ็มชมหน้าขอบิมชอเลยไงอย่างนี้จิลจิมงานเลยล่ะยูฮันบิชอบหมดหน้าล่ะอย่างนี้จิฮือเนี่ยบิชอบหมดหน้าคนนี้ยังบิชอบงานเนี่ยที่ปวนาคุณเห็นคู่บุล่ะน้องชอบบาร์เมลน้องชอบบาร์เล่เลยคู่เมลูเลยคู่หน้าคนนี้มึงยังจีน่าคนนี้ชอบบาร์เนี่ยงานเนี่ยที่ปวนาล่ะที่ปวนาคู่คนนี้เฮ้ยที่ปุ๊บชอบเนี่ยล่ะเสียเลยหน้าคนนี้บาร์เนี่ยงานเลยสระผู้ละล่ะอย่างนี้ที่ปวนาสระผู้ละคู่กับเอาเฮ้ยเนี่ยล่ะเสียหน้าคนนี้อย่าเงินงานเลยอยู่ห้าอัพยาบอคนนี้เฮ้เลยอจุจ่าพูดอะไรอยู่ไหนเสียดูอยู่ไหนเสียเลยมาขานาเราอย่างนี้อยู่ห้าพูดละเฮ้ยยานาคนนี้ดอกเพนนายบีงานเลยอิสานิขานาคนนี้มายาบีงานอย่างเงี้ยทุกมิเนยอยู่ห้าจีที่ปนนาลาเชล่าเพย์กูกาเลน่าเราอย่างนี้ชิดาคนนี้กูบาชิบาเลยไอติมพูดละน่าติมคนนี้ยาบีจ่าเลยเราอย่างนี้อยากกูตุลาเชเชอร์อยู่ห้าเนกูอยู่เจ้าหน้าวัดตุสัตุเนี่ยมาบีจอนี่เราอย่างนี้อันนั้นกามนาคนนี้อิสานิเลยมายาบีนี่งานอย่างเงี้ยนักกาทุโรยานน้องกามายาบิจงาดิมาเลยยานเนมาโฮชมิลอยยุทมิเนอายุมาติปนาเกมพุลาเลเลอายุมาสมาธิสั้นเลยปิยาเจยเนี่ยโฮมาจานีตึกาเตถุจูทานเนจนาลอยยุทมิเนดิมาจิอาจิบิโชบาจานาคนนี้บิโชบาเลเลงายเนี่ยบิมโชโลบิมโชติปนาคนนี้
humajune na sele tipu na kuluya hene ngai nya tipu na koni ya pyo yene la debu de le no ya nyala ngalo le kuluya ne ngai me buna koni yo ha michi koni no no le chi de le yo haji ho ho bi le chi ne lo yo na le sabu joi na bu yo haji michi je le pa bi jam lo hwe ya me ne nga ki pu a ju lo we ne ji ne bi ji bo le a ju we ne ya ji a le fai pu la มีจ่าผู้ไรสันทัปเปอร์แล้วอายุไงเปอร์แล้วมึงน่าอยากเธอมาสิญญาลามาสิญญาลาอากูจีชอบานยังไงไปชอบานเนี่ยฮัจิโกโจชอนเนี่ยลอยเงี้ยคือหน้าคนนี้อยากผู้หลังและโฮซาลอยอย่างเงี้ยเฮ้คือคนนี้อันที่มาอยากผู้หลังก็รู้อายุรู้ว่าเนี่ยโฮซางาและไงอย่างเงี้ยก็เนี่ยแต่หน้าตัวชาติบุ้มเลยบินามาอย่างเงี้ยชาติบุ้มหน้าคนนี้นึกหากูทุจริตเหรอเฮ้ที่โคโรนาดามาอย่างเงี้ย

0: donya zagon do tia do gu pho me u za de la donya pho do la nge yok kon me chewe do ma sum kho bo ma sum jo sa kho che kho la na kon je do tia do a myang nge kho ayo chi ga shi le sa kho mo kho a go la na o si ni che do te te mie cho no no cho do zi a ga ko yo le ti ji na ja ga yo ji yo pa e cho ge ne u ni che ti do thum do mya ga zo ka mo do zi a ja ji u ji ma ti ji na ga ko hu yu te a ni che ni du kha za pa ma bo me la sha ju ma zo do zi a me la a ji le ko nge pyo nya u me ni che sum galana shudum salana shude do tia molange a yomu e thashao malona maho chomo a nitse e gao papi papo anya mashi mapo gata papi pago anya mashi mago do tia gao mine mashi tizi mago nitse nga gazo tani tia gapo tai masi do tia mo si nya ko yong ma si nya o ni che ko gan do ya pho ka ho si sha san pha ka za lon sha do tu ya san pha yo ga na za lon do sha me ni che shi gu lon za o ma ji za ka za o ma lo do tu ya yo do do e m za o a ka za myo za o myo ma che ya za me ni che ye Boka, Gamonga, Made, Dopeo, Dotia, Dopejao, Yomu, Gion, Mamonia, Gamonjao, Gion, Po, Nitsewe, Popi, Dogo, Masha, Doi, Shoba, Shamje, Dotia, Makula, Minae, Malemtana, Gulana, Yashame, Sumse, Husha, Nombaje, Hume, Nombabo, Huga non balum totia adam benge yoshako asa salangea ya sadea sunseti imi suga bodum mahe yo imio yo bozo totia aga ikuho shanio cho sunseni jalehu baboa baku huga gamia mjo huba jua uye huga yemia do zi a yo ga yo jo yo de mu ko si nya o chua o chu le me sum che sum ya za sum po po po sha sha za sum po po po shi do zi a nyu po po la sha la ga ma me sum che e jo za pha bu du khong cha o mi do a yi a ma ga shi m ga ho do zi a pha bu lu a jo ya za o ji do la ga te lu sum che nga jo de ya za mi mu la ne do zi a kha go kha za mu la u a a la ne mu la u me sum che ko ji ge du na so da ga so ge du na pha da ga do zi a ji za du na yo son da ga o so ha du na pha u da ga sum che shi ka don be u ma kha kha khe ne u a ni sum ne sha u ka don be na kha khon ya chum u do zi a m don be nya ga ne m sa ma sa nya u mdong be na mtsa ya tsa u sum tse ye khala khala za pu kha huma kha hum za pu do tse ya ama da yo de na za de le ko yo de me sum tse we khala ba da ne bu sa shi ya mi u do tse ya a cho ba da ne ya za ya do u tse kha me ma gu cho me ma sha do tsu ya gu za me la na ma gu cho ha me la na ma sha do a e tse ti kha myo m kha za za do tsu ya a cho kha za kha do e tse ni khe za khe on ji ji za gu khe on cho ka do tsu ya t 하그어 아유 비그 제숨 괴우야우 노 뇨자 너츠아 연이 괴우고 요흐야도 치에 라샤치요 티마 아자나 너소 티폴루에 펴려 너츠아 티저 티차데 뷰가 샤니요 아그지 그거 티포 펴려 으칭아 라두요크 아초우자카 모고요모 아초우가자 너츠아 음야우드아 아초우두메 으체고 라네마델레가 라마타시 너츠아 가코시마 만나가 타자쿠 으체시 로비 요하요존 셸로 요하요지 너츠아 서지 요지 나루 요하우존 요하보메 으체예 로지 헌보 아자 헌보네 헌떠 숨로 마푸아 로지 헌보 수네 마모아 너츠아 느마라쿠 니타우지 마에도나 아초 디가이 마모냐
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
2: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองทั้งนี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพ.ร.บ.นมผงอย่างชัดเจน ขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ73เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปฏิชาณันเทพรักษ์สวทรนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้าย IEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุ้งค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองนั่งแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจามปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู้หือวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติขาน้อนอ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276 068และ092 246 8579

มือซุงข้ามือซุงพี่น้องพุงนินถอมเฮาเขากูก็กูก้นค่ะทบกันเดียนะตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เฮาเกลเฮิร์ตทบกันกูวันๆพอถึงมาข้าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมขาวโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่อไอเสกปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเหมือนในถึงมาวันเมย์จึงไทยวันอังคารที่12เดือนธันวาคม82แห่งปลายเช้าค่ะเป็นเดือนเก้าล่วง3ค่ำพอถึงมาเป็นวันลือกันเดียวก็เป็นวันเมย์ในเซออนกันกุ่งย่อหมุนกุ่งเกซุหมุนเงาก็เป็นแม่กันกูก็กูก้นเซให้อยู่กึกเฮาขากว่ายินยาวข่าวหึงกันกูก็กูก้นนั่นค่ะภายไทเปิ้นว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินี่ค่ะก็เปิ้นนั้นและเตเป็นวันเกิดเจ้านางหอค้ำพันปีหลวงในตนที่เก่าและเป็นวันแม่จึงไทยไหนก็เพราะนั้นเมื่อในก็ได้เป็นวันเลือการสีพงเฮียนดูเฮียนเขาก็ได้อ่ำกว่าค่ะเฮาคาก็ได้เลยอยู่เฮิ้นหลุ่มหลอมด้วยถึงกันในวันเมื่อในในค่ะอ้อพี่น้องเขาเขาคารู้ถ่อมอยู่ที่เลยตั้งไหลกันพ่องเอามาได้ถ่อมตั้งอ้อมล้มเรดิโอเอามาได้ถ่อมตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์สบทเก่งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกในก็ให้เลยพูดถึงกลุ่มบุญเงาก็เป็นปอเป็นแม่สองเจ้าเขาเขาเซในค่ะรวมด้วยถึงกันมือยังตึงมีอาศักสายเจอกันในอยู่ในค่ะกว่าเอลเลตีเลยก็ถ่อมด้วยข่าวเงากันสีกั้มในฝักตัวจู่ถึงพี่น้องเขาเขาซึ่งหนังในค่ะยังพงเดลิวออนกันลือเฮือลือใจถ่อมด้วยเพียงความเกี่ยวกับแม่ในกันก่อนส่งขึ้นมาอบอ้วกันเทียงในค่ะอ้อ

ในลือเฮอลือใส่ถอมได้เพ่งความเกี่ยวกับไอ้ลองแม่ในนั่นค่ะย้อนนั่นแหละหลายตีหลายตั้งที่อ่อนกันคุกคนคุกเจอถึงวันแม่นะคะกุ้ยกาก็ถามว่าวันแม่ในมีวันเดียวก็หามเจอมีกูวันตอนดำแม่ก็เบอร์แม่ในหักลูกหักล่างกูก็ในนั่นค่ะโยก็อ่ำมุ้งมองอีสังเหนือลูกล่างหรือสิว่าลูกล่างเป็นก้นกัดแขนลักแหลมเปหางเปดูในนั่นค่ะมออยู่มอกินเป็นก้นลีในในก็เมก็เป็นป้อเจอกุ้ยกาว่าสังว่าลูกล่างใครตบกลุ่มคุณหมุนเงาแทงฉะนั้นก็มันอยู่ดีเฮาขาดถูกเลยเลยคึงปองให้สร้างรูรวมเต้ถึงเขาเจ้าเหย่าในค่ะอ๋อสืบหรือเฮาลือใจกันแทงกันค่ะ

ม่ชุนพี่น้องกำยินเสียงใต้ดังเสียงกูปัดปืนเลยค่ะค้าคู่ชายวันเมื่อได้ก็ขึ้นฮอดมาเป็นวันเมว่าจังไหนเชียวแหละขาวคกจะได้ไกลใส่ถึงก่อนเป็นเมเจ้าเกจูเสียวกาเอกปารังเมเจ้ากูดีดีจานเป็นเมในเมืองกวนของปัดปืนดังเสียงนี่ก็อะไรหับยินเพ่งเพ่งกันในข้าวเทบักปันจิของวาลังกาน้ำความเมสอนในข้าว

มีเฮาสอนอ่อนกันเฮ็ดมาหลายขาหลายเปืองอยากเรียดเจหลายก็เมียมปันขี่ตกมองสักสองลูกยิงลูกใจเลยอยู่เปียกเกิดมีก็เพียงพอดีเจอวันเหลือกินตวนมีผมเป็นกินยามนอนไม่ใจจำลูกยิงลูกใจกูตีกูเตียงวันเมืองที่ไกลก็โยปีฮีเมียนวังในผู้วัดติดใส่จับใส่ลูกเย้าทีแค่มาลูกเสียเป็นสังกามีก็ยังหักยังหลุลำเปียงซิมด้วยรู้ว่าวังก็ก่อกากินเหล่าวังก็ก่อกาสุยาวังก็ก่อกาต่อวังก็ก่อกาล้วงวังจ้าก่อกาลักกว่าเป็นผู้หลักคนจวนผู้ไหลมาเนี่ยว่าใจเก่าในพิษเย้าเมียยังว่าพิษเมียที่ว่าใจไอ้คนดีเมียมีสุขเมียสิวเจอปั่นลูกยิ่งลูกใจให้ก็เลยอยู่เปียกมีแน่หักเฮาเย้าเสียขาวังปวกนายมีเฮ้อน่ะมีความเย็นขำกันขำไข่ปันลูกหู้ในกลางเจอมีวังปวกม้าก็มีก็ทุกข้ากินเสียเก่ากับคือตั้งหรือกินตอนวังปวกยามกินยามนอนพวกคำหนูยิงลูกใจไปรับเย้าเสียขามีทั้งมอยรับตาวังปวกวางไหลเย้ากินข้าวกินพักแหล่สังด้วยรู้อ่ะมีในขามเอาเป็นป่าในปันก้อนเป็นลูกใจลูกยิงอ่อนกินเสียแหล่กินขึ้นกลางขึ้นลูกเมฆก็มาจุกมาแลมวังปวกช้ำขึ้นลูกขึ้นถามว่ามีซ้ำพี่แหล่กินเช่นนั้นล่ะมีเจ้าก็ตอบมาว่ากินล่ะลูกกินเนื้อมันเฮ้ยเฮ้ยปีปีกินเนื้อเทียนหวานหวานขึ้นหูปลามีก็เลี้ยมกินก็ว่ามีฮักลูกหนาวหรือเปียงมีมฮอดบอกจึงว่ากินล่ะมันหวานเนื้อมันลูกมีใครกินกังมีใครกินลูกที่เต้เมียวเอดูเฮาอําฮัดกินบางพวกนักนกดินนกซ้ายอําปันลูกยิงลูกใจกินบางพวกนกดินมีก็เก็บกินเก็บเนี่ยบางพวกทั้งทุกข์ข้าในเตรียมมันมีกูเจ้าเจ้าคาเตบอกปาก

มีอยู่มื้อนั้นน่ะมันเป็นคนก้อนนึงมันฮู้จักกุ้งปอกุ้งแม่แม่เจ้าเกจูสอนหีความไล่สอนหีความไล่สอนสอนเออถึงแม้วันนึงมามันก็สอนระยะออกวันออกเมืองกะมีลูกมีลางเจ้าก็มันมีลูกมาให้น่ะวะก็มันลูกทําใครเหมียวกะเหมียวมาเลี้ยงไว้เอาปลาได้บึดกับเมียวอ่ะกูเคยมันเมียวกินเมียวก่อนนะไงอยากเคยลูกมันกินกินกินอีเมียวขึ้นนั้นจับมอสบันมีมันก่อนเลี้ยมกินกับมันมีมันเลี้ยมกินน้ำวนถึงเมียเจ้าเกจูมันก็ไปฮัดบวกเออถึงมาแทงวันหนึ่งมันก่อหัวเนื้อสมันบึดกว่าร่างคางเฮือนนั่นมันเป็นตองมันนั่นเมียวอ่อนเจ้านั่นมีมันในกะเก็บเลี้ยจำตองอันเมียวเจ้านั่นกะหิมอ่ะมีมันก่อปันดีปันหิเมียอ๋อมือเราก็เรียกนั่นเนาะมีเจ้าเกจูวะไหนเมื่อเขากินข้าวหมายปลานั่นในสังหมายปันกำข้าวใหม่กำข้าวลีบสุกๆสีๆเพิ่มนกลิ้นนกไส้ปันนกปันหมดจีเมียงตอมอันไรความอะไรขึ้นเมียตื่นออกมาปันเมมขามกินเย็นๆกันๆเมื่ออยู่เจ็ดวันก็สู่ข้าวเก้าเหลือนก็สู่เกิดว่าจังไหนเสียแล้วตั้งแต่เขาเกิดมาไหนไปตบคุณเกจูอย่างน้องนายเนาะไหนมาวนไปขึ้นจังไหนเสียแล้วมันก็น้ำตาไหลลงมาน้ำเกียมมันเสียอ๋อก็ที่หีนอเนี่ยมันมาด้วยต้องมีหักลูกมีก้นก็ลงสัดก็เป็นกันตรงนั้นเนี่ยมันก็ปอกของมือขึ้นบางเฮือนมันขึ้นเมื่อถึงแล้วเนี่ยมีก็และชุดเชียงความกะอ๋อก็ไม่เก่าที่หีเนาะในเมืองกวนเนี่ยปากมีเสียนมีเฮียงมีหมื่นมีล้านมีก็เปียงมีก็เหลียวยาวเนี่ยมันก็เมื่อนังไอ้ให้มีผู้ถอนก็หนึ่งมาลาดนี่มันมาไม่ให้อย่างใจเออให้ก็มันมาขึ้นยอดก็มันมีมันไข่กินมีอยู่เมียวหนึ่งวะไข่กินหมักเกียงน่ะวะเออกามาเกียงมาสุกมาต่างวันต่างต่างกว้างว่าป่นรถพื้นเฮาอ่ะจังว่ากินเนาะไหนมือมีเมืองกวนเฮาโหลเลี้ยงเขาเออมีเจ้าเกียจอยู่เฮาเออมือเฮามีเมืองกวนอยู่น่ะมือเตื้อเตื้อตรงตาอาปากกาไหลมาไหลไหลอยู่เฮาขาหลวนกันลุ่มล้อมลุ่มลายอย่าปันมองปันช้าเตื้อรู้มือเฮาขาก็เรียกนั่นมือเฮาไปหมอลาดกันมีก็ใครลาดมือเฮาไปหมอจุกหมอปันมีก็เอาปันปันออมต้อมต้อมสุกสุกชีชีในดีในบ้านมีก็มาป้อนปันไกวไกวยามนั้นยามนั้นมีก็ทุกข์ฮะเพราะว่าเปลี่ยนกวนให้ลูกเก่ามนดีไปตั้งแล้วหันมีกันหันเสียงนูเสียงนกอ่อนห้องกาขวัญจนไหนมีก็เตี้ยงสันปันโจโจเจเจเหมือนเสียงยังมีห้องปันจนโจจอดวางปอกในนอมีเจ้าโซโซเล่าเล่าคู่เก่ามีเจ้าอมต้นไรปินมีเจ้าขามกินเสียนเข้ากับเกือตั้งเหลือกินตอนยามในมีเจ้าอ่อมภัยนั่นตั้งตุกข้าเลือดใหม่ๆกลายเป็นพื้นเป็นภัยชวนใส่ชวนใส่เท่าจะอ่ำหูคุกจะเลยว่าใครกินนมเย้าใครกินข้าวใครเละใครล้าวใครไรใครกินอันไรก็ห้องให้เป็นตั้งใหม่ปลอมีนำขึ้นเพราะว่าใจได้ยิงเอออย่าปันได้ตกลื่นใครย้อนเจสั่งหัวใจสู่พี่น้องเธอเจอไตกูเหมียวตีกูเหมียวเอื้องผู้ควรทำเฮาข้าเพียงกันเย้าอ๋อไหนก็ไม่ขาวทีหวยวันกู้สู่อันเป็นเมียเจ้าคิดอยู่นางเสียง

่งพันยัตถาพรหมเอเห็นพรหมีเสาทั้งสองในกะดีเย็นดีพรหมีร่างเสงในเมืองคงกังนาทีในถ่อมล้อมกันในข้อเต็มมันเต็มพีเต็มสางเต็มสัดเต็มกวนได้กัดเย็นผิงเพียงกันในข้าวก็มีเจนในเสียดำเมื่อในก็เป็นวันมีในดาคุกจะได้ใครจะถึงก่อนเป็นมีเจ้าเกจูเขาเสียแล้วที่ในเรื่องดูล้อมลืมลาเกิดพันมันหยาบมาเอานาเคียงเมียวเฉาเฮือนอยู่มาข้าวตั้งเกาเหลือในมันจะง่ายง่ายในมีบางพวกมามีต้องเจ็บต้องเจียนใครกินใครหนึ่งใครกากใครเฮ็ดก่อมไรเฮ็ดใครกินไรกินบางพวกโกลุกข้อโกลุกยอมโกลุกตรงบางพวกก็โกลุกอึบโกลุกอยากมีก็กั้นขาหาเฮ็ดมาปั่นปกปกเปียนเปียนอุ้มห่อห่อวังพวกมีมได้เจอวังตัวก็มีทุกขุกจะไล่แอมเป็นลูกยิ่งลูกชาตั้งเสงพอเจียงไหนเสียดำเมื่อไหร่เขาจะย้อนชื่อฝันมีเจ้าเคจูมีเจียงไหนเสียอะไรเฮือมีเจ้าเคจูกูเจ้าปีกว่ามีเขาข้าเจ้าเตียงอันที่มีอยู่ในเมืองกวนไอ้ในก็เฮือได้กัดเย็นผิงเปียงกันเจ้าวุ่นอยากขนอคำนั่งหอคำห้องขาในก็เฮือได้กัดเย็นผิงเปียงกันเสียกำหอค่ะให้มีเจ้าเคจูได้อยู่ดีกินหวานกัดเย็นเชื้อสามีมังกราอ้อจะเมียตาตั้งลงตั้งหลายผีหันผีเมียตาเนื้อเมฆก้นหันก้นเมตตาเนื้อเมฆะสัตหันในก็สัตมีเมตตากรุณาเนื้อเมฆะเสียแล้วให้เมฆะอยู่ดีกินวันแก่นเชื้อสาอีกบ้าเมียเจ้าคู่เจ้าย่านเป็นเมฆก้นพอก้นอยู่ในเมืองก้นไหนในก็เฮ่อไรกัดเย็นเพ่งเพ่งกันอาสักยินยาเพ่งเพ่งกันเสียคำเขา

0: หัสค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: ดีอันกวนเฮาอยู่ในขอบวงหนึ่งอันในบ่มีคน2กกฮู้มีกันติดต่อกับสืบกันเลยซบความเหี่ยวค่ะกอมนั้นจังมีมาความอันว่าหลวมตินจังเอาไหลหลวมความอ่ําเอาไหลขึ้นในหมอลาดเป็นสะเทอ่ําหมอลาดเป็นเพหักกันก็ย่นซบอ่อนในจังกันก็ย่นซบอ่อนในค่ะเสื้อนั้นมีมาจังว่าลองราจาในกวนเมืองเฮาค่ะกูก็ลีไหลใส่เสื้อกันไว้ติเตวาวาค่ะนะและเฮ็ดและสร้างมันสําถูกลีไลเป็นซึ่งหือหลาเนี่ยข้อที่1ค่ะมีลองสังเสอําว่าลีไลไว้เจอกัดกาดเย็นเย็นสิและลัดจาเสียงแจ้งคอแตกแล้งกันค่ะข้อที่2ลัดจาจ้อมอันถูกเมียนลุยตราเฮาหนังกันอําลีไลลาดเฮาก่อนหนึ่งป้อไหลลู่ซุ่มแตกใหญ่ย้อนหรือซุบความเฮาข้อที่3เดเลลัดจาจ้อมฟังห่างอันเย็นเงยอมปอมเสียงอ่อนอ่อนอําเชิงอําไว้ลาดเฮาลีมึดลีเปียงนั่นค่ะนะข้อที่4ค่ะลาดจาให้หู้ดีสูงดีเตี่ยมเฮาด้วยกุ้นด้วยดีด้วยข้าวยำกะลาดเดซะปุกราในค่ะข้อที่5ค่ะลาดจาจ้อมลึกหนังเลือกนักเลือกเมาซื่อๆใจๆอำรูแม่ความค่าซื้อขายเสียงกันข้อที่6ซ้ำลาดจาเฮามีน้ำมีดูค่ะนะความอันมีพรหลีจังเป็นพรจ้านั่นก็โอ้ยสติเสียงเงื่องแวค่ะข้อที่7เฮาคู่พรหลีพรจ้ามีลองเอาปุ้นพรเหนือความเจ้าเก่าเตลาดลาดดิดกว่าเสอำหับขึ้นปุ้นพรเหนือความเจ้าเก่านั่นเตอำเลยมีค่ะข้อที่8ความในหลีเลวุ่นไข่ฮิวจังแตกอย่างด้วยนั่นค่ะนะแตกอย่างด้วยจังเตลาดในกอบนั้นแหละกูลองกูอันลองลาดจ้าในเป็นลองตั้งอันลำลองเตเตวาวาสังว่ายิ่งโมขาวนวลก็เหมือนกันค่ะลาดอ่ำถูกูเมียนเซอร์ในกอบหมอกลาดต้องตั้งมาถึงกันเลยเหมือนกันมันเตเลมีลองตั้งตุ่มยอนเสียมก้าเตเลมาถ้าสร้างมนแม่ดูเจ้าเก่าหนังฮือปอดิถูกเจอปอแม่พี่น้องผู้ถวมเขากูก็กูก้นกุ้ยก้าก้นก็เลี้ยวซ้ำดีให้ถูกเจอตั้งมุดตั้งเสียงจงได้เป็นไรค่ะฮืออ้วนเอาหั่งเผยหั่งวันในค่ะนอเอาค่ะลือเฮือลือใส่กันเชียงสู่แก่ก่อนค่ะ

นุกวันจะในเออสูตีใหญ่มากเห็นพ่อกวนแม่กวนเมื่อนังกวนหลงเขาเจ้าเสื้อนเฮาหันกันอยู่วันมื้อนี้อยู่ถูกเลยนี่ลองตั้งฮู้ตั้งหันจะมื้อเฮาเรียกในเฮาอย่าไปอ้างอั้นพูดเอาเขานำคำเงินโคเลี้ยงอันปู่เฮานายเฮาพ่อเฮามีเฮาหาไว้ปันเสื้อนั่นหลายๆก้อยเงินคำแสงยรนามาวูก้อยเหลือช้องเพื่อนเย่ให้สนหน้าแหละกาโลสักกูเปิงเปิงเจ้าในเหลือเจ้าในเป็นเมียวอันจังกินมดทอดเกียงจังรู้จังเหลียวร้อนร้อนยาวอันนำจังรู้จังเหลียวในเปลี่ยนปิงยาอันพอเอาเมียวเจ้าสอนดิบจะเมื่อเรียกต่อยมาในยาวปิงยาในกินมดทอดเกียงอันจังเสียงจังยอมเรียกในเปลี่ยนกับชอบกูลองรองยาวอันหูเรียกหนังตาตันอันหันเรียกหนังตาหมอดเออพอสู่กูเปลี่ยนอีมือไอ้ง่าในก็คัดเจอสอนลิบกูวันกูวันตาเกตั้งเจมืออายุห้าหกขบต่อถึงมือเปลี่ยนหมาเปลี่ยนสาวมาไหนกล้าขันสูอ่ำแก็บตัดเลยยังคึกหรือเสียงเมืองกดเมืองกองนั่นดูก่อนเจ้าหมานั่งสาวันเขาเอ้ยพอสู่หมอกว่าหมอไปหมออยู่หมอเช่าถ่อมความพ่อแม่เท่าเกมีลองตั้งแก้งกำนี่หลีในเสือก้าขันสูงเจ็บจัดไรเอาก้อยกะพ่อสูอยู่เฉลือสลาเนว่ามสู้อ้วมถอมซึงถึงตีเปิ้นจะเลยต่างพันซื้อสู้ว่าด้วยอ่อนเปียดหลายวันไหนก็ก้อยเอาก้อนไหนแลมันกระท่าลูกอ่อนพุกหนึ่งสังว่าลูกอ่อนเลี้ยงวัวควายตรงมาหลายกลางป่างลูกอ่อนใกล้สอนหลีกตันเสียขึ้นเมืองผีลูกอ่อนมืดความอามนาลีงามยุ่มยายลูกอ่อนฮักความยองสังหูลองเปิงหลีลูกอ่อนพ่อใกล้พ่อเติมช่อจางดูลูกอ่อนพ่อใกล้แหมอํานักแหลมจางมือลูกอ่อนพ่อใกล้หลาจางอากาศใจแก้มลูกอ่อนพ่อใกล้มังอําหูสังจางยองลูกอ่อนพ่อใกล้เจ้าอําเปิ้ลเมียเหตุการณ์ลูกอ่อนพ่อใกล้ฉังจําจังมีปักเปิงลูกอ่อนพ่อใกล้หยอกจังพ่อว่าความแข็งลูกอ่อนพ่อใกล้ฮึดจังงานกึดเงื้อง่าลูกอ่อนพ่อใกล้ป้องจางช่องปลายยานเฮินลูกอ่อนพ่อใกล้เถียงซบเสียงเรื่องจางหลาลูกอ่อนในลูกอ่อนพ่อใกล้ช้อนวันเฮ็ดสังเซิงไงลูกอ่อนในเสิมเมาเสิมเขาเหมือนหนังนวลหมูล่ากำมือก้นพัดปืนนวลสมอ่อยป้อยย่อมเหอมันลำผู้ตักลำหนังนี้ป้อยย่อมเหอมันของผู้ตักของสองห้องป้อเปียดเหอเขาชาผู้ตีชาโสโหจังว่ากำสันตะเผอโลหาย่อมหังเผอหังมันตะปวดใจในไตอ่อนเขาเอ้ยมังกรท่าลวนกุกสองลวนสอนอีกได้วันง่ายนุ่งโคมเมอลวนเลี้ยงกลางปางเศร้าลำหลังตั้งตัวลวนเลี้ยงกวายวูคู่ยกเก่ามนฮอนลวนเถียงก้อนเนเยี่ยมนวดตั้งขีลวนตอบก้นหลงอ่ำต้นหงเทเผาลวนนัดความแข็งในขีเหนียงเมื่อนาลูกอ่อนไปจงสอนผีดังอ่อนรักเสริมลูกอ่อนอ่ำหมอไว้พันลาป่วยใหญ่มาแค้นมือลูกอ่อนข้านทุกนาโยกากระดักน้ำลูกอ่อนข้านอาบน้ำเปิ้นสำวาเหมียนเหือเหมียนไข้ลูกอ่อนเหรียญก้นเท่าจังอึบเข้าตายผ่านลูกอ่อนจังก้นหลงพึ่งสงเขมึดลูกอ่อนลา

0: คนเท่าตายเข้าเมืองอันไรล้วนใกล้ทิศกันเธอหันอ่ำถูกเลือดล้วนพ่อจังรักเปิ่นฮักจังเมืองล้วนข้านเห็นไรวายมาอ่ำคึดเปิ่นล้วนข้านเหตุการณ์วายมาผ่านต่อสู้จังว่าเฮาโกยำเสียจังอยู่ชาปานกวนเฮาใกล้อาบน้ำแลวีโหตัวเฮาจังเข้มเกมล้วนสุกหน้ากูเนินเนินหน้าเฮาเฉยปังตื่นเขียวปอดอย่าเฮาเหม็นกูเฮาเปลี่ยนเขียวมังเฝ้าข้านสีปอดเมียงเดฮอดกินแกนเชียวขึ้นให้ตั้งขึ้นวายเลือนแกมบ่เปิ้ลกินข้าวก็หวานเฮ็ดการก็ได้ตัวเฮาก็ยอมกว่าชบเน้นหน้าจุนจุนอยู่ก็ดีเจอพลันก็ดีหังเหยียดเสียดเจ็ดเดียวลวนไตเขาเอ้ยนางยิงชาวเขาในก็หลวงหมอป้าอิงกะเรชบเฮาตัวเฮาเจ็ดเดียววะนั่งเฮือกล้าขันตัวเฮาก็ดีขึ้นนั่นเข้าหลวงหมอหลัดความเย็นแง่หลวงหมอนับย้ำปอเนเท่าเกหลวงหมอรู้ทิมเสื้อคือหลวงหมอถูกแน่นกันหลวงหมอจ้างกำตูเสาเท่าหลีหลีงามงามป้อหลัดความอากาคราเกเดคือเดชทำอันนั้นในก็ก็ยัดชกลนมือคันป้อหลัดความมาในก็ป้าเถียนป้ามือยักมิดป้อต่อยโขผ่อยย่มเยอะชื่อนายพร้อมทั้งหุ่นหุ่นเห่อเห่อเฮ็ดนั้นถึงกล้าขันนั่งยิ่งอ่อนเขาตัวกว่าก็เหนียวแล้วเป็นไรแล้วความเมื่อก่อนจังว่าพอเฮ็ดหลีผีจอยมากพอเฮ็ดซ่าผีไข่ขันว่าจังไหนแล้วถูกหลีเฮ็ดซ้อมห่างย่างซ้อมโถขู่ซ้อมอิงกะเลยกล้าอีและกล้านำมันมาในก่อมีกำจาริกตาโตเฮาโซเฮาเฮ็ดเอาห่างไข่ห่างมันนั่นเหนียวเงินดีแล้วเงินเก็บคำดีแล้วคำเก็บเสียงดีแล้วเสียงเก็บคนดีเดียกคนเก็บอันว่าในนั่งรอการนี้ไปกูเปิงเปิงอยู่นั่งกลางเงินเก็บคำเก็บเสียงเก็บเท่านั้นนี่เขาเปลี่ยนเงินดีคำดีเสียงดีมาอําไรน่าลายเอาคนเก็บอันว่าในนี่เขาเปลี่ยนคนดีมาไรอยู่เมื่อที่เหลือเมื่อที่มาโหใจเขาเก็บตัดทางเขาเจ้าเก่าตั้งแต่เอาเมื่อไหร่กว่าเมื่อน่ะกาอันเก่ายังมีอยู่ในเมืองคนไหนเก่าเตะไหวเป็ดร่องดีตั้งหลงพบของวางชาเจ้าเก่าก็อำเภอว่นเนียนลาลาชกเก่าก็อำเภอหลัดเนียนลาลาตัวเก่าก็อำเฮ็ดอำเภอเฮ็ดเนียนลาลายาวเก่าเจว่นด้วยลองดีตั้งเนียดดัดด้วยความดีความงามเฮ็ดการดีน้อยๆยาวชกเก่าในมักตั้งกินอันดีอันหวานอันกาอันเพียงเต๊ะข้อความอันหลัดออกมาในชกเก่าในไหนก็เจอมันเปลี่ยนความดีความเนียดความนี้มังกรามีกาขันก้อยๆเฮ็ดไหนไว้อธิษฐานเนื้อเสือเฮาทั้งเฮาแจ้งคัดดัดเสือเฮาก็เหลียวต้องไว้กึ่มกึ่มอําปันลงปันเลื่อนเสียบอกไม่ดีเสียบันยาวเสือกวนเฮาในมีเฮาดีก็เตลีมีเฮาให้ก็เตให้ก้อยกะมีเฮาเปลี่ยนคนให้คนเกียกในง่ายเสียมีเฮาเปลี่ยนคนดีคนงามปากคนเฮงคนรู้ก่อนน้องหมูลาคนดีในมิตีชบตัวหัวใจเขาลูกอ่อนเรียกไทยใจเย็นเขาเขาทั้งหลายน้องหมูลาชบตัวใจเขาลูกอ่อนทั้งหลายในถ้ามิตีอูเมอ่อนเฮ็ดอ่อนปองอ่อนหนัดอ่อนกำอ่อนแก้มมานั่นเหรอเป็นในแดนลูกอ่อนเขาทั้งหลายในเจสืบเตียนปอก้นเมก้นกว่าห้างขวางมันอยู่เขาหลูกเพื่อไว้เจอหลีดัดก้อนหลีแก้มกำอันหลีเชื่อมือเรียกมืออ่อนในเฮาพยามไว้ยืนไล่ไว้ในมาเฮาจังสิเป็นคนอาจังตั้งยามอันดีอันงามชอบความอ่อนอ่อนดีตัวเจ้าเห็นแง่ดีพร้อมเพิ่งไว้จมยังเรียกยังอ่อนอําหอนต้อนเปลี่ยนคนเห็นแง่ยาวมาอย่าแค่นี้เรื่องเชิงหัดจําความแข็งตาเหลียงฮึดท่าจ้าหลากินป้องช่องติดขิบมอป้อหวานเฮ็ดไหนอันนั้นเปิ้นห้องว่าคนทานเตาตกเตรียมแก้ๆว่าๆยาวเมื่อไรก็เทเป็นนาเฮือนยุงอองยองขี้มองอยากเผิดคันเสือตาเฉดอันคืดกับคืดป่านนาลายาวนางหือเทเป็นนาเฮือนชายาก่อนเมื่อหน้าไปเรื่องนั้นตุ้นเฮาหลุอาลางเฮาหลุมิดีอ่อนหายใจยิ่งกูก็หลุพึกไว้เมื่อไหร่กำเหลวอยากไปเฮาจกเรือนนาลาถ้าเฮาหลุมีตังหู้หลุหมอเยื่อนกันขันทีต่อพ่อแม่พี่น้องเฮาทั้งหลายถ้ามาปอมเนี่ยพี่น้องป้องท่าว่าห้างเฮาในก็เฮาอย่าไปเอาเปลี่ยนตัวท่าอย่าไว้เจอมาหน้าไปขับ ขึ้นมาต่อกันดีๆไว้จะมวนๆเปียวๆนัดยุ่มผูสู้กันพอยัดไหนถึงทัดเมตตาจังกว่ามือสุดเด็ดใจเท่าใจล้ำกันสิแล้วหมอหักหอมคว่ำเสียงเตี้ยงปากกันมายาวไว้สติดีๆนั่งเฮือนเฮายินหลังยินหลังนั่นอันว่าเก่านัดต่อมาเมื่อนัดต่อเก่าเอาเป็นปฏิฆาตลงต่อกันปานเพชรกันอยู่ที่ติดในอย่าไปเฮาเปลี่ยนนั่นล่ะอย่าไปเฮามีนั่นล่ะไม่เป็นปนพรพ่อแม่ก้อยเหมากาป้าดังลูกหลานอ่อนให้ซะยิงเฮาเขากูก็กวนเฮาเลยเฮ็ดให้เฮาหลงหมอพร้อมกันกันนับช่วยกันหับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูกโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีพยานอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมกำชับห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
8: นางอัญชลีวณิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือนที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
9: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาหญ้ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่12สิงหาคม2569เพลงแรกคือเพลงภาพพระพันปีเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีซึ่งจัดทำขึ้นในปี2566เพลงนี้เป็นเพลงที่บรรยายให้เห็นถึงความรักความทุ่มเทของพระพันปีที่มีต่อประสบนิกรผ่านภาพถ่ายมากมายที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยนานแสนนานภาพพระพันปีคุณอิสริยาคูประเสริฐขับร้องนะคะเป็นผลงานของคุณธนชัยยงพิพัฒน์วงศ์และชาตรีทับละม่อม

ที่จบไปนั่นคือเพลงภาพพระพันปีโดยคุณอิสริยาคูประเสริฐค่ะต่อได้เพลงภาพเธอโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

เพลงภาพเธอจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจบไปแล้วต่อได้เพลงเกี่ยวกับแม่สองเพลงค่ะเพลงแรกอ้อมอกแม่โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรอมรวรรณเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเพลงที่สองแม่คุณรวงทองทองร่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

พลงเกี่ยวกับแม่เนื่องในวันแม่สองเพลงจบไปแล้วคืออ้อมอกแม่และแม่ต่อไปชุดต่อไปเป็นเพลงคู่บ้างนะคะรักฉันนานๆคุณนริศอารีและคุณนันทาปีตะนิรพลินบันทึกเสียงคู่กันไว้เป็นคู่แรกเมื่อปี2497ผลงานของประกอบเกตกุดีค่ะต่อได้รักชั่วฟ้าคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3รักชั่วชีวิตคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเสารีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติประพันธ์ร่วมกัน

0: จบไป3เพลงแล้วนะคะรักฉันนานๆรักชั่วฟ้าและรักชั่วชีวิตช่วงต่อไปพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เพลงจีนเพลงนี้ชื่อว่าเกาซันชิงในวงเล็บว่าอาลีซานนะครับเป็นเพลงที่ร้องโดยดาราภาพยนตร์ฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่ามิสคูมี่เพลงที่ชื่อว่าเกาซันชิงเนี่ยครับเป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์จีนเรื่องเซียวหยุนเซียซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนะครับสมัยก่อนนี้คนไทยเราชอบไปเชิญดาราภาพยนตร์จีนดารานักร้องจีนเข้ามาเล่นหนังในเมืองไทยแล้วก็ท่านเหล่านี้บางทีก็มาจากไต้หวันบางทีก็มาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มาโด่งดังในประเทศไทยด้วยจึงมีมิสโน่นมิสนี่เข้ามากันเต็มไปเลยในระยะหนึ่งแล้วก็นักร้องอย่างคุณสุเทพวงศ์กำแหงก็ประกบคู่ร้องกันนะครับบางทีก็เล่นหนังด้วยกันเลยก็มีนะครับเราก็มีสุภาพสตรีมาท่านหนึ่งคนไทยเรียกว่ามิสคูมี่มิสคูมี่นะครับแต่แท้จริงๆเนี่ยชื่อจริงๆเขาก็คือมิสกูเมย์นะฮะบางทีอ่านว่ากูเมย์นะครับซึ่งก็เป็นชื่อแท้ๆของเขาแต่พอมาเป็นร้องเพลงฝรั่งเขาก็ใช้ชื่อว่ามิสคูมี่นะครับเป็นคนเสียงเพราะมากครับร้องเพลงระดับเสียงโซปราโนได้เลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเมืองไทยเธอก็มาร้องเพลงอัดเป็นเสียงไว้ด้วยเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งครับและเพลงที่เรารู้จักกันดีก็คือเพลงนี้ครับเกาซันชิงบางทีเราอาจจะเรียกขานชื่อเพลงนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่าอาริซานตะกูเหนียงเมซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของไต้หวันหมายความถึงผู้หญิงสาวสวยแห่งเขาอาริซานนะครับเพลงนี้เนื้อร้องเนี่ยครับทั้งคุณสุพจน์และผมไม่มีทางที่จะแปลได้เลยเพราะเราไม่รู้ภาษาจีนนะครับก็ได้ความกรุณามาจากคุณประพลเยี่ยมธงชัยได้ถอดความออกมาว่าหญิงสาวอาริซานสวยน่ารักนุ่มนวลประดุจสายน้ำชายหนุ่มอาริซานก็แข็งแรงดุจขุนเขายอดเขานั้นทอดยาวด้วยพันธุ์พฤกษ์สีเขียวขจีแล้วก็มีลำธารน้ำสีฟ้าครามทอดไปหญิงสาวและชายหนุ่มจะมีวันจะไม่มีวันแยกจากกันฉันใดก็เสมือนหนึ่งน้ำใสไหลเวียนรอบเขาเขียวคลอเคลียร์กันไปประดุจเช่นเดียวกันนั้นก็แปลได้เพราะมากครับเรามาฟังต้นฉบับเดิมที่มิสคูมี่ร้องไว้นะครับเพลงชื่อเกาซันชิงหรืออาลีซานครับเชิญฟังครับ

นั้นก็เป็นเสียงของมิสคูมี่นะครับในเพลงชื่อเกาชันชิงจากภาพยนตร์เรื่องเซียวหยุนเซียนะครับซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนั่นครับเป็นเพลงที่ร่าเริงเพลงหนึ่งทีเดียวแล้วก็คุณคูมี่เธอก็ร้องไว้เพราะนะครับทีนี้เพลงนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ร้องกันในครับที่คนจีนคนไต้หวันมาเที่ยวคืนกันนะครับแล้วก็ถูกแปลงมาเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็มีนักร้องหญิงอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเกิดมาในครอบครัวไทยผสมกับจีนแล้วก็ร้องเพลงเสียงเพราะเป็นเสียงนกคิริบูนสาวเจ้าเสน่ห์ทีเดียวนะครับเธอเพลงนี้ก็คือคุณรินจงบุญนาการินนะครับเธอเริ่มต้นร้องเพลงอยู่ในสมาคมจีนซึ่งคุณรินจงบอกว่าเขาเรียกว่าเพลงขอทานที่จริงไม่ใช่ครับเป็นเพลงที่ร้องเพื่อจะขอรับเงินบริจาคเพื่อจะไปช่วยคนนะฮะคุณรินจงร้องมาตั้งแต่ยังเด็กตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงในสุดเนี่ยก็ได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีคนรู้จักเธอมากทีเดียวว่าเป็นคนเสียงเพราะร้องเพลงได้2ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาจีนอย่างน่าฟังยิ่งก็ได้นําเอาเพลงเมื่อสักครู่นะครับมาร้องเป็นภาคภาษาไทยโดยให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักคู่ฟ้าใครล่ะเป็นคนที่แปลงเนื้อมานะครับผู้แปลงมาก็คือผู้ใช้นามปากกาว่าสนิทสอเป็นชาวเมืองเชียงใหม่นะครับในประวัติว่าเกิดที่ตลาดบัวรถทีเดียวคุณพ่อคุณแม่ขายเครื่องสังขพันธ์แล้วก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนคำเที่ยงคนสนิทสอนั้นเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2467เรียนโรงเรียนมีชื่อทั้งนั้นเลยในเชียงใหม่เช่น Prince Roy โรงเรียนยุพราชนะครับแล้วก็เป็นครูมาระยะหนึ่งแล้วก็เข้าทำงานที่ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่จนทั้งได้เป็นผู้จัดการที่ลำพูนหลังจากนั้นก็ออกจากราชการไปทำงานโรงพิมพ์อยู่พักนึงแล้วก็กลับมาทำงานออมสินใหม่ครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครตรงนี้สิครับจุดเหตุสำคัญทีเดียว2503ได้มาพบกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กชอุ่มงามก็เกิดวงดนตรีธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นคุณสนิทสอก็เลยแต่งเพลงให้กับวงดนตรีธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆเยอะครับเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ทั้งนั้นเลยได้มาร่วมมือกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กชอุ่มงามตรงนี้ครับทำให้เกิดเพลงต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็แปลงเพลงเมื่อสักครู่นะครับที่มิสกุมีร้องนะครับออกมาเป็นเพลงไทยสากลชื่อรักคู่ฟ้าให้คุณรินจงบุญนาตรินร้องเชิญฟังครับคุณจงร้องให้เพราะทีเดียวครับเชิญฟังครับ

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้ต่อได้เสียงของคุณชาญเย็นแขในเพลง3หัวใจผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันคุณเพ็ญแขการจารึกค่ะรอยเสน่หาคุณสไลไกรเลิศแต่งนะคะเอาทำนองมาจากเพลงจีนกลางและใจเป็นห่วงโดยครูล้วนควันธรรมผลงานของครูล้วนเองค่ะ

0: เมื่อไรจะมา
1: สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้ฟังวนาสวัสดิ์หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติครุสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะและจำใจจำจากคุณชาญถนัดศรีบันทึกเสียงกับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์นะคะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์

พันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มันสุนค่า
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1470

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟莫给豆沙跟那王子台

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
5: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: Vang mùa sư lùa,
7: Yo cha yo to mơ, Long hình bênh.
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดดูผัดชิหล่อซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุ
10: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: เก็บปอเจชั่วเทเก็บบ้านต้องเดาจะไม่ใจคอมมอนยังหาสิทธิบัตรทองหรอสิทธิบัตรพิจารณาก็มัวใจเป่าก็รู้ใจชั่วความมอเตอร์ปลอดภัยเนื้อหอมอิ่มก็มัวเป่าก็เนื้อหอมแอปพลิเคชันสปอสชอไลน์สปอสชอเตาแล้วก็ยมูถอก่อรอพอสตอสถานีอนามัยหลังแต่จะใจชั่วเป่าจบก็แล้วเตาเที่ยวก็แจ้งผู้สะต้องมูถอเป่าเนื้อหอมสปอสช1330กู้เตาเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนและจำต้องดาวอวนบัตรจื้อไทยวัวเจ้าก็ม่วงไปเล่นบัตรกับไปตู่เจ้ามุนเจ๊เจ้าต่อจะเชิญวัวหายตาละสนนอยังก็สับเป๋ามุสีหรือเจ๊ชั่ววัวหรือเชิญย่อชิงญาติจารีนก็แดงเดาเจ๊ก็ยกจุ่มมุถอแดงเดาแหล่งเป้าก็แต่ตู่จื้อเจ๊ตู่เขาจอตู่ล็อปันเดียจอและจะจำเดาเช่าเจ๊เดาเถียงได้ได้เช่นว่าแต่ซ้อว่ามั่วเชิญย่อย่อหอเด่นเดาลุเชิญย่อยศุย่อหอยิ่งท่าจะว่าลุเจชวนเดาใช้จวกก็เช่นยศถอบอกลุเจชวนเดาต่อ
14: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งกือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุดต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đời nua sú tông chua sang xua hú tế chờ thai đời lú sén tranh mày sắm nắng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เชื่อเหอฮาลูมงอินูไปหาออจายังเซินจูไปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเอ้ยอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดอยนัวมองยอเป้ลุมมองสวดเราโชคกลางนง

จีตอปีเจอโปรกาตรงเล่งแน่นอเอลุงและตีนุหัวจูกินลองมึงเล่งแน่โกรอยเล่งแน่ตื้อร้องปัวต่างเล็กกึ่งเกานุไก่คนเจ้าย้อนจิงต่อหอเล่งแน่ตู้อาตู้ตู้คือเออหอเล่งลูกโกยุงรูตาจูลำตู้ยัวจีเต่าปีเจิดไหลร้องตัวเล่งนางนางเอลุงและตีนุหอจูกินลองมึงเล่งแน่โกรองเอเล่งแน่ตื้อร้องปัวต่างเล็กกึ่งเกานุไก่โกนเจ้าย้อนเจ้าหางเนื้อหาจูเล่

宝鸡豆啊，光有口拿住给路人，多个空在面桌上当那一单呢。你那我得都得在这宝鸡。

ยาทรงอีจงแนจุกติเน่งจางสวดเล่าจัวนู้วันพฤหัสบดีนู้ตีเก่าแป้รู้หยิคลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวนย่างจัวรู้จัวเลียงแค่แป้เจ้าตูจากือกังนู้นวยอยย่างปีกีนย่างจัวรู้จัวหลีสาอีตูจากือกังปีกีหยอดลาชงนัวหยอดเน่งชงเดือดนัวกุยอชัวเสงว่างรงชาจอกังจอนตูสุต้องจัวฮาลุมองเดือดรู้เสงจังใหม่ตวนซื้ออีจงนะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอวนเต้นัวกูเต้าจออีช่างลูจ้ากุยอซื้อฟื้นรัวเฮาอีช่างลูจ้ามัวลุ่มเบหาตาหนะจู้เกลูมากูมัวจะลูจอจะเป้สดเล่าเต้าลูกงเกลอเจน้องอัวเกวิยอหาตาย่อตัวเท่านั่งมอยอนู้ตีเก่าอ้อยอนู้วันแม่แห่งชาติย่อจวนเดาเตเฉิดไทยหอตาชมาอาลูลีนัวกูเจ๋งมัวสดเล่าทอทอเกลอเจฮาจูอานู้หนาตัวมากูเจ๋งจอจือเต้าตั้งนุเจกูอยู่มัวจะลูจอจวนลู่ยีลีนตู้หนัวหอคือเปยัวจอเตเกลอเจคือหาจูนู้หนาอ๋อเจกูหอมมัวจะลูจอจวนเปสดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่าเออวันได้นัวนุเจกูทอเปยจอหนาจุกตินิ่งจังพงยืดสวดเล่าคือเมงกังลูมใช้ฮาลุนงย้อจวนเต้าเพจเฟซบุ๊กฮาย้อจัวหูติ๊กต็อกมาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีแจงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องเต่าจัวเมสวดจัวเล็งสวดถูฮะกือลุนจุกุย้ออวพงอยู่อวเกลูปังจวบช่องกลางดูสุดต้องจัวฮาลุมงเต่ารู้เสียงแจงใหม่มากูหวังให้แจชะฮะตาตั้งกี้นัวสวดเล่ายนจุกุย้ออวพงอยู่อวเกเถ่าปีมองจู่จัวเถ่าเศร้ามาจวนซื้อนัวนุเจกุยมัวจ่อสูสือจ่อลู่ถังจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสูสือท่องเต้กือกูยอจอลูทางจัวเปสวดเล่าเตาเป้าหนูจะยออีจ้างสูสือคือย้อจวนเดาอำเภอแม่ริมดาวลู่เสียงจังใหม่คือหาจูนเดาจ้อหนูจื้อป้นเตเตาอีตูอีตูจื้อแน่งให้ตูป้อนเนี่ยฮอคือกลางจ่าอัวสัญชาติไทยจัวมีหนัวอัวจัวจัวมีหนัวซื้อมาเปฮอลูใช้หาตาจ้างหนัวเตเถามันกูยอมัวเปจ้อต้นแน่งต่อชาอัวเลนเต่าเต่ามายัวเต่าเจงฟังจังหออายัวเจ้าดำเนินคดีเต่าหอมาเจ้าเลร่างหนัวหนูเจย์ย้อจัวเขตพื้นที่อำเภอแม่ริมเต่ารู้เสียงแจ้งใหม่มาย้อจัวนู้ติเก่าอี้คือตังลู่สอนู้ติเก่าอี้ลุยลินดูมาตูนายอำเภอแม่ริมคือมั่วลุ่มเปหูหาตานายวัชระเทพกันเต่ามอบหมายจัวปรัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน5บัตร5เตาเจียมผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ5จ้อยเจ้าหน้าที่อำเภอปัวดำเนินคือหาตาช่วงจวกขอเจ้งหาตาปมัวเจ้งตาหนูหอวิยอหาตาเตามัวอีเล็งหนะฮะอีเล็งจื้อหนูหอมากูหาตาตูเล็งหนะมานึชมัวสัญชาติไทยหอต้อชมาเล็งจื้อหนูมัวสัญชาติไทยกว่านึยอตัวหนึ่งชนกลุ่มน้อยลชยอหายหนึ่งต่อชามาย่อจัวเดาเตเฉิดไทยมาตัวแจ้งเกิดหนอแจ้งเกิดจัวมีนัวนุเจวิโยหาตายังตั้งลู่นอมาเตาจื้อขอเต็มเหม่งสื่อแช่งคือหาตาจ้อเล่งหนักคือจีหอตัวหนึ่งไทยหอคือตัวอยู่มีนัวย่อจนเดาเตเฉิดไทยเจ้าเลยคือจ้อสูสือคือกูตามวยจ้อลุนแย่งยอกรณีเดาเตเฉิดมั่วจ้อตัวหนึ่งสัวป้อนเนี่ยสัวหอตัวสวมจ้อบัตรคือหาตาเจียต้นหนึ่งไทยหลังคือหาตายอเล่งจื้อตัชมาเล่งหนามายอต้นหนึ่งสวอกลาต้นหนึ่งไทยกว่ามงหลังหาตาตูนัวยากุตูมิญัวเออัวกว่าเตาสัญชาติไทยมาวิเลยนัวนุเจนีนัวจอหนูจื้อปัวยอหาตาเล่งตือกือ
เล่งหนาเราชื่อเล่งจื้อคือฮาตาหยอตัวหนึ่งต่างดาวชื่อหยอตัวหนึ่งไทยชื่อมอสัญชาติไทยเอ็มมุแจ้งเกิดหนอเอเจอีตูอีตูคือยอเล่งจื้อเราชื่อเล่งจื้อจัวซื้อกูจื้อเป้ามองแจ้งเกิดจัวมีหนัวเล่นเดามาปุ่ยชวนจัวขอแจ้งตัวชงฮาตาป่วยยอตาหนอวิยอฮาตายังตั้งดูมานิมั่วกรณีเลยหนัวจัวปู่เหล่าฮาตามั่วเกกังอวสัญชาติกังจ่าอวสัญชาติไทยจัวจอมีโยคือยอตัวหนึ่งเจ้าเตชะตัชมาตูเล่งจื้อหนูเจนหนูจือเล่งจื้อตาตาหนูเหรอเจ็บจอหนูจื้อปวดชาเลเจ้ามึงชวนจัวตรวจสอบข้อเท็จจริงมามั่วอ้อเล่งคือตูคือหาตายอเล่งหนาหาเล่งจื้อเหรอมั่วไฟเจ๊จอหนูจื้อปวดนองปวดนองมองนองลู่หนูเจนหนูมั่วเตยอย่างคือหาตาเจ้าหนูเหรอมานองนองนองมองนองลู่ฮัตจื้อตังเล่นเดาปวดจริงชวนจัวหาตาชวนจัวลู่สู่ต้องหาตาปวดเดาโกรอวเกปวดย่ออวเกเลยจ้ามาปุ่มมั่ววิธีเดาเกคือลู่ชวนจัวข้อเท็จจริงเหรอมากูคุณชื่อฮาตาตูป้อนเนี่ยตูเล่งหนะนึกกูเตาเล่งฮาตาตูชื่อแน่งนัวหนูเจนึกชื่อยอหนูตุกยอหนูชื่อหนูตุกยอฮัตชื่อยอตูมิญัวเลจื้อตัชมาเตากวบตูชื่อแน่งนัวนึกหลังกวบวยอยอหนูเลมิญัวกวบตูมิญัวเตาสัญชาติไทยหนูมาจอหนูจื้อป้อนชื่อฮาตามั่วเก๋กังคือฮาตากลางจาเลยนัวหนูเจ็บปวดกูอยู่ว่าดำเนินคดีเจ้าเลยจู้ใจอ๋อจวนซื้อมองเนาะมากูกูหอมมวยจะหลูถังจัวเป้สดเลยเตาเป้าหาตานีนัวมาจ้อนหนูซื้อโป้อวนจู้หรอเป้ช้อหลังเตาหลังคือหาตายัวอาเจอีตูตือคือลูหลังก้อนกลาโลหรือตูลูหลังคืออัวก็ตูก็ตูก็เยอะเราชื่ออัวตูมิญัวเล่งจื้อเล่นเดากัวเตาสัญชาเล่นเดาช้ออัวเล่นเดาอ๋อวิยอหาตาหนึ่งตู้มั่วกรณีถือตัวเหล่ามาชื่อเสียงยอรู้เสียงจังใหม่ฮะจ่อเสียงคือหาตามั่วจ่อต้นแห่งคือเตเถาคือยอตังดาวโลเราชื่อจ่อต้นแห่งคือหาตาชื่อมั่วสัญชาติไทยโลจุดย่อจุดจ้องเนาะมาจ่อหนูชื่อปัวกูยอปวยู่ฟัวอยู่ชวนจวกข้อเท็จจริงกว่าจงกลัวอย่างตังหลวงวิยอมมั่วกรณีศึกษาเล่นเดาเหลือมากูกูหอมมวยจะหลุดถังเดนัวจวนเป๊สดเล่าเต่าเป้าเดนัวเอจวนซื้อนัวนุ่ยเจมกูหอยัวจอกันหลุดจออีช่างเกลอเจจวนเป๊สดเล่าหลุดกงเกลอเจอวยเกเออีปลานุ่ยเจกูมาจอกันหลุดมัวหรืออย่างจะหลุดถังจวนเป๊สดเล่าเต่าเป้าเอกูหอยัวหลุดจออีช่างว่าปังเสงคือยอ ICU อีช่างชัวปังเสงคือมั่วลุ่มเบหตาหนูวันแม่แห่งชาติหนอมากูยมวยจะหลุดจอจวมตูคือทอตัวมั่วลุ่มเบอีเล่นคือทอตัวอย่าอีตูหน้าเจ๊เสงมองเฮาย้อจวนลู่เสงพยาวมากูหาตาจูนูหน้าจูมัวหน้าจูมัวจื้อมาสังนองช่างชัวปังเสงคือหาตาหนูวันแม่หนูวันพ่อคืออาจูมัวหน้าจูมัวจื้อเล่นเด้อหนูเจกูหอบ้านเตาไอซียูช่างชัวปังเสงหนัวเหล่าเอมัวจออัวก็ตูฮะหาตามัวฟีจวนหน้าปังใจสิ่งมงว่างเนาะตัวลูชอนตรงเต้าตอนรุนนองฮะจอยังจอนูสวดเหล่าตอนรุนนองฮะหนูเจกูหอมว่าฟีจัวสวดเหล่าตอนรุนนองอัวเกฮะยัวมัวจอจัวอีเลงพงยูคือเนาะจะหูติ๊กต่อคือถอดตัวฮะคือซื้อลุงเบหะตายเย้งมากูสังถอไอซียูจางซัวปังเสงหะตาหนูวันแม่แห่งชาติฮะหนูเจกูมัวจางหนูจออัวไม่อ้อเลงตัวฮะอีมัวจออัวเกหล่อเจจัวเป้สดเล่าเตาลูกงเกหล่อเจนองอัวเกเออีปลาหนูเจกูมังจ้อกันลุงมัวหรืออย่างเจ้าลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าจวนเจ้อ

mà tuần giữ nua nuôi trẻ của yúa cho cán lù mua y sang lù bao cho lù thằng chùa bê sốt lâu tàu bao on tàu giang lù bao nua nhó tuần đầu cho nụ chữ cứ say chùa kế nó căng hào hú kế mó kế ghen cứ dò gra xuông xá thà là ná sục bố tàu tàu tuần thua tàu hà chùn tàu à mua cho chóng lên tàu tùa cứ tê thầu dù mó mó dù lù plăng cặp họ à vì dò hà tà tê dặng kế mó kế ghen này nua mà nụ nhó chứ chế เดาเป้ถูกแข่งต่อสมาธิเท่าเป้ฮอจือสังเกตโลเป้สังหตับเอ้ยโยเตียขอเธอเลยจังเอโอจังอยู่เพ่งม้ออยู่รูปร่างกับเพาะหนอมาจอหนูจือป้อหตับเต้เท่าเกเป้ม้อม้อเป้รูปร่างกับเพาะเจเป้สังหตับเป้นอเต้อย่างคือหตับโยเกโลรสือก็จือนอเจ้าเลยรู้เสียเหาเอโอจัวก็ม้อก็รูปร่างกับเพาะหนอต่อสมาเมื่ออีรู้เหาเป้าหนอเจยอลูนเดาเกกังคือหตับก็เครียดเข้าใจหนออยู่ชุนชูชาอยู่นิ่งๆชาเห็นเจก็เครียดเข้าใจเจอัวจัวมั่วเป็นสื่อคือหาตาก็ลุกลั้งก็จะเลยม้อเตาหนอลุท้ายปัวหาตาเครียดลงกระเพาะหนอมาหนูกู้อายุอัวจัวก็จะเลยม้อก็ลุกลั้งเตาเลนเตาฮะวิโยหาตาก็จ่อปังลื้อหนออยู่จ่อปังลื้อมองสั่งการเจชาเลอัวจัวอยู่มั่วจ่ออาการเจ้าเลนหัวยัวอัวจัวก็เซ็งเซ็งชาเหงฮะอยู่เจริญตัวเตาฮะเท่าคือหาตาก้อนนอเจ้าหมอโลนุเจอยู่เจริญนงอย่างคือหาตาจืนจืนแต่ก็ลุกลังยีจนแต่ก็ลุกเก่าชาหนอเท่าคือก็เตานอเกียแต่อย่างลังก็จืนนุเจนิยอจงนิยอจงจอมินจืดตัวมาหนึ่งเมื่ออาการจงอย่างเลยตุ้มหม้อปลังกับเพาะฮะหนอนึกยิ่งยอตุ้มหม้อปลังกับเพาะต่อสมานึกเชื่อติลุนแต่เขาคือก็มุนอแต่อย่างคือนึกฉุดใช่ไหมยอก็เครียดเข้าใจไอ้เนืองแข่งจัวก็ลุกลั้งมาชาลิอัวจัวก็มั่วเตะอาการคือหัตเครียดลงกระเพาะหนอฮะอยู่เพ่งจะจ้างอยู่ลุกลั้งเหงเลยอัวจัวก็ลุกลั้งมุมมั่วจัวฮะเตะเถ่าเจอยู่จะเลยอัวเต๋อตะขอนเจ้าเยอะจะเลยเออเล่นเต๋อหอมาวิยอหัตามเก๋กังคือจอน้ำย่อยจอน้ำย่อยหนึ่งมุงย่อยก็จอเช้าหมอเตาจืดจงมาฉลิอวดชวนอยู่เมื่ออาการเลนเตาหนวนเนอร์มาสัญญาณคือเจ้งตรงตัวคาตัวฮาตาเป้เครียดเข้าใจเหล่าหน่วยเจมมัวเป็นสื่ออวดชวนก็คือเครียดเห็นเจนึงแรงจวนก็รูปร่างกับพ่อเตามาจอสัญญาณเตือนหน่วยเจย่อเลนหัวก็ยวมอวดปังใช้เห็นเลยฮะก็จะเลยสู้เปล่าปีเกียฮะมัวอาการการคือเซ็งชาเตเทายุ่มเบาๆตาหือจอยู่ตูแข่งฮะชื่อต่างเล่นดาวยอหัตาก็เตาน่อเตอย่างคือแล้วก็ชื่อนุ่ยเจก็จะเล่นนอเฮงไปวิยอหัตายอยู่เครียดมั่วเก๋กังคือหัตามจอต้นหนึ่งคือเครียดเฮงอ๋อยั่วยั่วชาสังเตามั่วเกณฑ์ชูชามาเตชานุ่ยเจก็จะเล่นนุ่งอย่างคือหัตาก็นอชื่อเตาอีอย่างกล้องชื่อเลยต้าชื่อมามั่วเตชามานออ้วนเตาเลยอ๋อจะเล่นนอนตอนเต้าเล่นเตามาจอคือเครียดลงกระเพาะหนูเจย่อเลยหนัวฮะเตเลงคือเครียดเอ็นอจะเลยนอผิดปกติโลนอนดำดาวเลนดาวเตอย่างเลนดาวย่อสัญญาณเตือนเจ้งตรงตัวจบเปหตาจังก็หอยู่เครียดเองแข่งจัวก็ลุกลั้งกระเพาะเตาหนัวมาโยจู่เตาใช้ชัวทุกแข้งโยจู่เตาเตอย่างคือหตานุโยอวดจัวก็ลดความเครียดเตาหนูเจย่อเปโยจู่อวดเตกิจกรรมคืออวดจัวก็ช้อนยุ่ยยั่วซ่านสูงสูงช้าโยจู่ช้าเตอย่างเข้าหรือเตแข่งอย่างคือก็อัวเอก็มั่วไอ้เก๋ฉีฟังคือก็ชอบมั่วก็ชอบอัวจะก็ถูกเข่งเครียดเข้าใจหนอฮะอยู่จู่ตามองออกกำลังกายช่อเฮาเตะเกล้น้ำอัดลมช่อเฮาเตะหลวยแย้งนอเช้านอหมอหลอนนอกวดเจ้าเลลูเชหักหนอหนูว่าปังจวดตีไทจูปุกว่าเป้มั่วตุ้มหม้อคือยกเครียดลงกระเพาะฮะอยู่เตาสังเกตอาการเดาทุกแข้งฮะเตะเท่าเจมเตะเล่งมั่วจออาการเจ้าเลยคือกูเตาหาตั้งฮะเท่าคือหาตายุ่มปลอดสังมาอวดจัวเตจาหนึ่งเชิญช้างย้อจหูนมาคอนเตายอมเก๋กังคือก็รูปร่างกระเพาะหนึ่งม่วนช้างเต่าหล่อมาอยู่จู่เตามุ่งจั่วคือชั่วกว่าใช่เนอะเอกูหอมมั่วจะลูมช้างเต่าเลยหนัวจัวเป้สดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอยัวเต่าสังเกตอาการเดายูทูบแข้งอ๋อขอเท่านเตลอยหยอดไปหยอดจู่เต่าลูตีท้ายชอบปุ๊กกว่ายูทูบแข้งเครียดเข้าใจเต้เถ่าเจม
ชัวเล็งชัวตู่ปอเล็งมัวเขาคือโยชานชูชาโลแต่ชูมาเป้อยู่จู่เจ้าจอแต่อย่างจงลีนวอชอเข่งกวดหนือม่วนเตาเข้าใจคือยัวลูกอัวจวมก็จะเลยมัวม้อมมึงเก่งเตาจังเตาอย่างลูกกางจัวหูไปลูกเก๋วิยองฮาตาเก๋เครียดโนมาเนื้อจี้ยออัวจัวเครียดลงกับพ่อเสือหอนื้อยัวอัวจวมมัวจะม้อนเตาเตาจังอย่างกางลูกจัวไปลูกเก๋มาจอมมัวอีรอลูลูกไทยปัวฮาตาความสุขมาเนื้อยัวชนะชัวจังชัวอย่างเนาะเขาก็ชี้ฟังตัวเลยเจชื่อฮายัวมัวกลางก็ชื่อตัวเก๋มอกเก่งเก่งเต้เต้เหม่งกลางก็ชื่อตัวเนาะหรอก็ขอคือก็จะต้องชาชี้ฟังเต๋อเนื้อมัวเป็นสื่อคือหาแต่ชนะชัวจังยิ่งรอชัวจังชัวอย่างมาวิเลนเต๋อเป๋ยจู่อ้วกกว่าเป๋ยตุเข่งเมื่อเก๋ทรงชาชีฟังขอตือคือหนูโยอวดโจก้อนชูชาเข้าใจโยชาเข้าใจหนูเจก็อยู่สู่เตาเจ้าเมื่อก็ถูกแข่งจื้อเติมเติมสถานการณ์เราชื่อขอเชิญเติมเหรอชดเจอยู่ย่อตัวตีตัวตัวหนึ่งคือหาตาอวดโจก้อนชูชาโยชาโลตัวสถานการณ์คือหาตาเมื่อขอคือเถ้าตือรอนโยชาเถ้าตือรอนชูชาเป้อยู่สู่เตาเจ้าเมื่อเป้ถูกแข่งจื้อมึงย่อตัวอีขอเชิญคือหาตาเมื่อเก๋กังชาอวดโจก้อนทรงชาหอเจอยู่อวดจัวเต้เก๋มอกเก่งเก่งหลอดจุดเล่นเดี๋ยวอยู่ทุกแข้งเต้เต้งเหม่งหลอดจุดเล่นเดี๋ยวก็ทุกแข้งเล่นเดี๋ยวเจ๋กูหอมมัวจะหลุดทางเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวหนูเจ๋กูหออยู่มัวฟัวจวดเล่นนั่งคือย้อจวนพังเก่าเต้หูเต้เชื่อไทยจะหลุดทางจวนจื้อจัวเป้สดเล่าเต่าเป้ามาย้อจวนนู้นวลเดี๋ยวพังเก่าเต้หูเต้เชื่อไทยจ๋อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเล่นนั่งกุนทัวเต่าฮาเลนัวหอฮาตานู้นวลมัวนั่งย้อจวนเจ้าเจ้าเฟงปวนเต่าไทยแกลอ้างมัวเก่งขอเชิญมานางลู่ลู่หอเฟงเต้านางเยอะลู่จัวลู่เสงแม่ฮ่องสอนแจ้งไฮพะเยาน่านฮาลู่เสงต่างฟัวจัวจ่านู่หนัวย่อจวนเต่ากือยังเลนเต่าเน่งเก่าเป้จู่เน่งเก่าช่างองศาจ้อฟัวจัวกู้ย่อจัวกือยังเลเป้เจ้าอ้อจู่เป้เจ้าจื้อองศาฮามัวจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจู่เน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮากูหันซื้อเลนัวหอฮาตามจื้อรอนูหนัวมึงจุนจัวนูติเก่าหยี่ลุยหยี่ลินดูหนัวมากูเจ๋งมวนนางลูลูเห็นเลยหอนางกูเจ๋งเต่าเต่าเกินเก่าเลยฮะย้อจวนเต่าเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกลอังหอมาวีเล่หนัวหนูเจมนางกูเจ๋งลูลูฮะเกินขอเชิญนางเจ๋งเต่าเต่าเห็นเลยมาเป๊ะจ๋อหน้าจุดกูตีนิ่งจางเมเล่งถือกูย้อจวนพื้นที่เสี่ยงหอช่องเลยกูกูหน้านูหาย้อจวนพื้นที่เสี่ยงย่อเจอันดูเกลหังเกลย่อเจจวนเต่าเด็กเต้ขอเชิญกืนช่างช่างจังหอยตู้ต่อป้อเตาวิโยฮาตาเจ้าเลยจ้อนหนูจื้อใช้เชียวฟัวจวดเลยนางมาป้อฮาตานางโยลูรอนู้นัวมึงจูนจวนนู้ติเก่าหยีหนูเจมั่วเก่งพื้นที่มานางโยลูเจ้าอ๋อลูอ้อเป้นู้อ้อเป้นู้เจอังพอกพอซ่องซ่องมัวเป็นสื่อฮาตาเต้เกจใช้หนูตู้ต่อป้อเตาโลละชื่อเต้เถ่าไม่เล่งตือกืนย่อเชนเต้ขอเชิญกืนช่างช่างจังหอยตู้ต่อป้อเลยเต้ามาอยู่สวดเล่าโยเต้าเจงฟังอ๋อฮะนางลูลูฟัวจัวหอหลงเป๋าเหล่ามาสุดเลยอยู่เตาใช้ชัวมีตุเข่งตัวชงเนาะจังหออยู่เตาใจเกมอกเก่งเก่งเตาเอเมสุดเลยย้อจัวลูจอตื้อลูเสงตื้อฟัวจัวชงได้จังซื้อชองเตาเตาฮันเตาสู่ต้องตัวทางเปเต้าจัวหนึ่งดูสู่ต้องจัวฮันลุงมองเตาลูเสงจังใหม่เตาตัวเตาจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องคือยอมสุนซื้อเป๋อ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างฮะคอมเมนต์ตัวเต่าจวนเต่าตูเพจเฟซบุ๊กกือยอสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์นฮะเจ้าพุ่งยืดกือยอจะหูติ๊กต็อกไม่กูชมต้องเต่าตัวทางเปเต่าเนอะเออีปลาหนูเจมกูมังได้รู้ใช้จอมต้องเต่ากูไม่สดเล่าชาวตัวกูมังจ้อกางลูเต้นต้องเต่าจวบไปจ้อหน้าจุกตีนิ่งจังพุ่งยืดสดเล่าหอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยวมจ้อกางลูจ้ออีช่างเกลอเจจวบเป้สดเลยลูกงเกลอเจอัวเกมากูยัวจอจอเกลอเจคือหาจุนูหนาวจอพงยือคือหาตาเมทอตัวเอกูตื้อชื่อเตาจอตั้งจัวเมสดเลยเมฮาอัวชานเดนเดนนะฮะจอพงยือคือจอพงยือจอหนาจือคือตีนิ่งจังคือหาตาเมทอเกลอเจตัวคือเม
ท้อแต่อย่างคือจือยอจัวนู้นอ่ะยอเก๋เปล่งเก๋ยี่เก๋รอใช้ลืออย่างหน่วยเจไม่เอาโอชันเด่นเดเอ็ดคลาวเกียเทศกาลนู้นอ่ะหน่วยเจกูหมากเลยมัวจะหลู่จอจัวเป๊สวดเล่าเตาลูกงเก๋รอใช้อวเก๋อเจจือนัวหน่วยเจกูยอจอจ้างชัวปังเสียงคือมอลุ่มเบฮาตากูหนักก็ตรวจตือหลักมาจ้างนัวยัวมัวจะหลู่จอจัวอ๋อเล่งคือเตาทอตัวอ๋อทอใช้มินจื้อเตาหยวกเกจโจเมตเตาอ๋ออ่าโยมอจะลูจอจัวอีเล่งพงยือคือชาวต้องเตาตัวสุลุมเบฮาตานันทยาแซว่างก็กูฮาตาสังทอจังคือฮาตากูหนักก็ตรวจตือเหล่าโนมากูบ้างเตาเหล่าอ๋อเอกูมอช่างหนวมจอจัวก็ฮะโยมอจอจัวอีเล่งพงยือย้อนหูติ๊กตองฮะคือทอตัวสุลุมเบฮาตาลีช่องมาก็กูตาก็หนาใหญ่มีสดเลยมึงเตาหยอดเจ้าลูกลีเหล่าหนูฮอนจุนจุหนาเกิงเกาเลสังทออีช่างฮะจุนนู่นหนาห้าหนูเจกูมัวช่างหนัวมัวจออวกก็ตัวอีมัวจอจัวเป๊สดเลยเตาจูเมอ้อเล่งเตาลูกงเกหล่อเฉยนั่งอวกเกร่างชัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตากูหนาก็กลัวตือเหล่า

ลูจะเจ้าซื้อเถ่าคือนางลูเกียนุใจจัวลูลูเห็งเลยมาอวดจัวนางลูข้อมีนซื้อซื้อเจ๋ไม่ได้กงได้ลงกู้จื้อช่างชงเลยหนัวมาอวดจอมเถ่าคือห่อขาตัวเอ็มสั่งลูชัวหนัวเช้าลูกลางลูชูจุปูจัวไปเจ้าหน้าจื้อคือที่นิ่งจังคือย่อจวนเถ่าลูจอนตรงเต้าอ๋อฮันจื้อมองย่ออีตูหน้าเจ๋เสียงมองว่างย่อจวนลูชอดจื้อเถ่าลูเสียงตากุนเถ่าสุดตรงขาตัวหาแต่ย่อจวนมีลูชอมานาคอลูลูเห็งเลลูอีนูอีมอเต่ามุกวัดล่างชื่อล้อชื่อเต้าต่างชื่อนัวมาก็สั่งซื้อฮาตาปือน้องลูสุดต้องจวมฮาลูมองแต่ลูเสียงแจ้งใหม่หนัวมาอวดจอมเต่าคือหอขาดตัวหอฮะก็กูเจ๋งทอเก๋ลอเชตัวห้าเอี่ยงปลาหนัวหนูเจมกูหมักเลจอช่างเก๋ลอเชคือก็ทอตัวอ๋อฮะอวดจอมเต้าจัวเจ้าพงยืสวดเลยคือย่อจัวหูเพจเฟซบุ๊กฮะย่อจัวหูติ๊กต็อกคือเมช่องเต้าเต๋อตัวปังจวดช่างการดูสุดต้องจัวห้าอ๋อสติ๊กเกอร์เต้าเต้าเห็นชาวลุดลังลู่สู่ตัวห้าเมจิงปังจวดน่ะกดไลค์กดแชร์ห้ามาเจ้าพงยืคือเมช่องเต้าเต๋อตัวจัวหูเพจเฟซบุ๊กเอต่างชื่อหนัวเจนย่อจัวสังเช่าเลยกูใช้กูจะปลูกคอนต้องแต่กูไม่เช่าตัวจะเตาเต้เม่นอละไม่ชอตูช้าเนอะเอสั่งลูจืดปูแห่อกูจะปลูกจอสติ๊กเกอร์ดาวดาวเห็นกูไม่สั่งตัวเช่าลูกลังลูชัวฮะมาอวดจอมเตาจวดสวัสดีฮะมวยจอพงยืกูเช่าต้องแต่ทอเก๋รอใช้ตัวจะหูติ๊กตอกฮะอิงหยบปลาหนูเจกูมัวเช่าเจแย่ไอ้กูบังเตากูมาหมักจอเจ้าเล่รำดับเคียวกูสวัสดีทอตัวมาลูชัวเหรอกูใช้เกิงเกาเลตื้อยัวตังเหล่าฮะเจกูหอยัวลูจออีช่างซัวปังเสียงว่าอีช่างต่อกันก็คือยัวจอจัวตุนัดเจเสียงมงว่างย่อจัวลูจอจื้อลูเสียงต่างมากูฮาตาจูนูนาเหล่าเอยออีเลอีเล่นคือหาตาจูโมนาจูโมจูเหล่าเอตุตุชาเกิงเกาเลสังทอร่างคือหาตาจูนาจูรู้เตาจงจัวจอเอยูนี่จูโมนาจูโมจูเหล่าเอจูเตเถาคือหาตาอยู่จอกังมงวางมงเจจอกังมงลอนี่จูโมนี่ยูนูนาจูรู้เตาจงจัวจอเอนี่จูโมนาฮะจูเหล่าหนัวเจกูหอมมัวร่างหนัวมัวจออวกก็ตุหามัวจออวกร่างต่อการเกิดจัวเปสุดเล่าเตาลุนจูก็นองอวกเกเอก็หาตามัวฟีจัวก็ตุหนาลัวย่อจัวลูจอกเกาอี้ตองจูก็นองอวกเกหนัวเจมัวช่างหนัวจออวช่างต่อการเกิดจัวเปสุดเล่าเตาลุนนองอวกเกเหล่าเออีจังจังดูเท่าลูช่างเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งหมังจอกันลุนจื้อหนาลวมเป้าหญ้าจัวลูช่างเตาอ๋อตังกี้หนัวนุเจกูจัวม้วนดูสุดต้องจัวลูเสาเบาเลยหนัวเหล่าซื้อเอจ้อนาจือกุติ้นิ่งจังพงยือคือเมทอเกลอเชตัวหาจูนู่นน่ะนุเจมามังทอยอยจอจอเมจอลู่หยีลินตัวหนัวเออจังเต้าจอสวดละลอทอกว่าจอเล่งจอตูนจือเกนอกังย่อจงนะจือเซ็งเจาะคืออวนน่ะจอจัวเล่งจอตัวอจังเต้าสวดละย่อจง

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสทนชขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10 รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
12: นายวรวิชชาญชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอโบดาจ้า
4: โอเมชอปเปอร
3: ์มาซุงค่ะ
4: พบว่า
3: เนาะซง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิกเก็ตเมเจอร์
7: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
14: มังมังเลวเอาเก่งเรา
15: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
16: ังหัวชื่นลัว
17: โยชายโยต้มมือลองเพ่งเป็น
15: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
18: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
19: ที่วิจอบยอบคอลุ
20: อาเชื่อเฮอทีเลลิโง
15: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
21: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
22: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
21: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

Xe hoa vô rô hoa nga hàm xa hà vô lý xu ngô đô tư tư hoa bê la vô nga hà vô lý xu ngô bạc ca gô ngô bênh nhật hà chim mai nga sá thà ni vi tư yu kha chai xì yàng hèn bà chất thay trong ngọt chân mai sá nâng ngàn bà chất sản phán thị xám gồm bà chất sản phán mà ngó chế hơ sò vô thò chân mai bà hơ đó nga hà vô rai ca lý xu ngô đô mong ngô bênh nhật hơ thị nhìn mà hơ nhì hoa đô chá cho khóm nga แน่ๆสู่มู่ขวานีเจมู่ที่ขวาด้วยที่มู่ลงไม่ยาหนีมู่ขวานีสามโมนาทีเนี่ยขวานีคือนาเนี่ยเจอที่นี่ในตัวยาชองอ่ะเอาวรีซึ่งหัวด้วยยามังงูไม่ยาหนีการจวงอ่ะที่วิทยุที่เก่าอ่ะวิทยุไม่ยาคือยี่ระบบยาคือระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่ไปคือที่ตัวดีฮะสี่จุดจุดวัดจุดเนี่ยตัวหลังอ่ะอันที่ทาวระบบไลฟ์สุดก็คือฟิสบุยเปียคือสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลวัตต์ที่ไลฟ์สุดจ้างา

0: Artinya ke ngai ya masa senangan Gerong Utu Niyo Utiya Bang Hyung ngai amasa wapan ngai bahe lai pen ti ngai tiga tu banyak ke maha ke lia bangga ya bahe ke zamu zomba tuya wo jangwat mai hong song ngai a chen mai tinya ke a chen rai ngai tinya payong ngai bahe nya ke mian ni bahe maha ke lia bahe mi okat wa aja jamadu ngon no wa jiwa bahe nyi sasu ziya lama ngai artinya ke gua din talo ya ma la bachi gua ya ma du ngon maha ti
1: ไลฟ์เพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างมาขยันตั้งยาฝาละจะมอบเรื่องของงานนี่นะคืออาวุชาวบ้านมาแจ้งเตือนเช่นมังมันยังไงมาสายากรงอุตุนิยมวิทยาที่มือแต่กุญิโซแต่กุญิโซแบบว่างงานยาแบบฝรั่งมังมันยากูหาสัญญาหัวนี้กูหาสิญญา เอาแทมเวลายพื้นที่ไงหลายจังหวัดเนี่ยเมืองหายาคือเรียบบ้างอ่ะอาทิตย์นี้มีความเสี่ยงกว่าอาจจะอลาจะมาคือกลิ่นหน้าบดงอ่ะอาทิตย์บางโอ้บัญญาเอาเสียหัวบัวงาปีหัวบัวพื้นที่เมืองหาคือเรียกว่าจังโอ้บัญญาที่พื้นที่เสี่ยงกว่าอาจจะจังมังอ่ะ อาทิตย์บ้างโอ้บัญญาชาวบ้านมาเหอแต่จะมองอ่ะปีหัวมือหาที่ยืนเลยลิที่สักว่าเฮลิ่งอ่ะนิสัยที่พัลเลี้ยวมันยังเหออาลีย์ยังเหออาจจะเหออะไรเนี่ยเจียงอ่ะนอนรถชั้นมีข้อเนี้ยจะซื้ออย่างละมองอ่ะน้ำป่าดงอ่ะอาทิตย์ยังเหออากว่าโอ้ลูกคู่ลุงมีปัจจัยจะสบายเย็บขาจะสบายยังเหอ สูสุ่มสุ่มเนี่ยคืออ่ะคือเนี่ยจะมุ่งจ้องอ่ะไปคว้ามือหาคือเพื่อเหอจะคือมีอะไรบ้างอ่ะจะเหอเจออย่างอ่ะอ่ะเพื่อมาเหอแต่ฝรั่งอ่ะอาจจะว่าเจอบ้างจะสบายคือมือหาลีสเลยเพื่อเหอนอกว่าเจอว่าเนี่ยจะสั่งเงี้ยอ่ะเรื่องละมังอ่ะลับปัจจิงว่าอย่างละบ้างจ้องอ่ะอ่ะเพื่อเหอเอาเทมเนี่ยเงี้ยไล่พื้นที่ยากที่อ่ะประกาศแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะอาทิตย์นี้ที่ถึงมาจะมาคือเอา อาบามายูโซงาอาวุลิปาลิมาจูโซจานุจาชิจูโซมาเหออาเมกาเตะจามอตางาอาเมซาเบอกรุงมิชาชิติบุมาอาวุผู้ปกครองละงออาวุอาบามายูโซลาที่ดีกึ่งลาบรงาอาลีกึ่งลามังงอเป็นยังคืออายุที่มังาญาติอาวุอาบามายูโซลากึ่งลามาเบอกยันยาเป็นหอดีอาวุ ดาราดารายูโซดิชิดายาอีปายูโซงอีอายุความสุบะชิงไงอาทิตย์ปัญญาปีขวานาจันนิจาชิบะจอบปัญญางอดาราอาทิตย์ชิพายุจิเชงโอปัญญางอนาโนจาโนมียิบุงอสุฟละอาทิตย์นี้ยิคลิปวิดีโอเฮสุฟละงอยินาตาเลกังอีความสูงลิงามเฮอมิไทยนิสุฟละบะชิจของงาน อาทิตย์แรกผมเนี่ยอาบามาอยู่สู้ถึงก็ถือว่าเนี่ยคืออาบุหมาสุชิเนี่ยคือกลุ่มมิชาชิมังไงยาเป็นเนี่ยคืออาบริษัทอาดาราที่เชื่อความสุขภาพเป็นนั่นเองแต่พวกดาราอยู่สุดได้ความสุขเนี่ยสนใจสุดๆเช่นไงอาบุอาบามาอยู่สุบังไงอาบุรันเนี่ยคืออาดารากุยกุยที่เชื่อมาโจงอ่ะอาทิตย์แรกผมก็สนใจไปเหงาอย่า กลุ่มมิชาชีพแล้วคืออ่ะวัยรุ่นคนนี้ไงอ่ะวันนี้ยี่บีว่ายี่รูปภาพยี่คลิปวิดีโอส่งเยอะเช่นกันอาทิตย์บ้างงอไม่เนี่ยอ่ะว่าอ่ะปีขวายอ่ะผสมใจยังไม่เคยยากกลุ่มมิชาชีพเหรอว่าวันละวัยรุ่นส่งฟลาชเช่นไงวัยรุ่นส่งฟลามังงอเนี่ยคือป่ะหอยี่แอปพลิเคชันมั้งอ่ะส่งฟลาเนี่ยวันละติดตั้งเนี่ยคือว่าฟุบ่าว โอเคเจ้าของเงี้ยมันคือข้ามมาจ้าไม่ยิงอ่ะอาทิตย์เงี้ยคือยังไม่เงี้ยคือทดสอบระบบเยอะไปเฉยเงี้ยคือแอปพลิเคชันบางอ่ะอาทิตย์บางว่าคืออ่ะบ่มาอยู่ซุ่มมันเงี้ยคืออ่ะข้ามมาจ้างอ่ะที่เบอร์เงี้ยเบอร์ละเฉยเงี้ยเปียกว่าอย่าเวลาอ่ะว่ามือเพราะว่าคืออะไรนิมงอ่ะตัวก็แต่โอ้ยตาไปเฉยเงี้ยข้ามมาจ้างอ่ะอาจจะเปียกว่าอย่า แอปพลิเคชันมาอยู่มันนานมันยังเคยยากเอาเวลาจะขอโอเคเงี้ยบ้างเหรอว่าโอเคไปเฉยไงพาอายีปัญหาปัจจุบันยังไงยูบุเทงโอปัญญาเคยยากเอาเวลาเลี้ยวนั่งเหรอข้ามมาจ้าวนั่งเหรอเอาวันนี้มือเปล่าเคยยืมมือเลี้ยวเหรอสัตว์เปล่าสัตว์เลี้ยวเฉยไง กันยาแบบมือจับมือจับกินแบบเอาหัวแต่ไว้ใจแบบเอาหัวแต่สุดแบบกันยาแบบมัดใจมันเลี้ยวงอเอาหน้าเงียบแบบยาไอแอปไว้ระบบมันมีปัญหาสุดนี่คือว่าสิ่งยี่ข้ออ้างก็ละเชิงว่าที่แบกก็ละเชิงของงานอาทิแบงยาเชิงของงานมันยาคือประกาศแจ้งเตือนฝรั่งงานมันใส่กลุ่มวิชาชีพไงหลายรูปแบบงออาเมียจืออาเมียชิจวงอาแบกคือเอาอ่ามาละคือไงว่ากลุ่มวิชาชีพมาคือหมวกขึ้นมาอ่ามาคือรับมาละวันเย่งอ่ามาคือจำโมงาชวางงาอ่ามาใส่บะคือที่เชื่อร้านนี้ก็จะสูงความเนื้อจวงอ่ามาคือแต่จำโมงชวางงาที่มาคืออ่ามีที่นี่มาคือตัวปีมองงาถือเรื่องกลุ่มวิชาชีพไงอ่ามาใส่บะคือขึ้นยังงาที่มาคือเอาเชี่ยวเขาบระคือไงอ่ามาที่เล็กคือจีมันเชิงงาอาทิตย์แบงก์มันไม่ยังงาอ่ามาใส่คือหมวกตัวเกิดนางอ่ะถ้ามากกว่านักกัญญาบุปผาตัวขวาชุดละขวางอ่ะ

ติถึงบางโอเป็นยาอาโวโลชิสงโอเป็นยางาปีขวาจะกุนจะบามีโลหะคือพยองโอเป็นยาอาโวโลชิสงมาเฮอาโวมิสมาเฮอุยาแต่งกับตุยนั่งว่าแต่งกับฟาราชิงไงแล้วมาระวังว่ามีอะขึ้นอยู่ยาคือแต่ก็ถูกมาเฮอโลชิยาคือโทรศัพท์เชื่อมาเฮอด้วยงาโทรศัพท์ก็ช่วยยังไงใช่ไหมไงมาถ่ายยิงอ่ะเอาโทรศัพท์ช่วยมาเฮออันตรายใช่ไหมไงปีข้อนโทรศัพท์ช่วยเฮอโนมันจะเชื่อมาฟาราเบอร์จากว่ามีเฮียขึ้นอยู่มาเฮอซึ่งจะไปตีลาดงอ่ะจากว่าซึ่งจะหลักก็คุยไปไปตีลาเฮอเฮอมาฟาราเบอร์ว่าจ้าว่าเราอย่าเลยไปทำไงจ้าโลเฮอเบียไปเฮออาจารย์สุดสมองพักเลยไปโลหิบเปียเนี่ยหลักสูตรเชื่อมากเลยไงอันที่แบ่งของมันเนี่ยเหมือนฮันเลียโดงอ่ะมีฮิโลฮันเจ้าโลชื่อจากแบ่งเนี่ยคือโทรศัพท์เชื่อมากเต้นนาราชของไงนุ่นทุสระช่วยยามันเนี่ยอาจารย์มุติเชื่ออะไรลิกเลยคือนุ่นมาฝันแล้วไปทุ่มมาคือมีความเสี่ยงอ่ะอันตรายยากของไงมาคืออาจารย์สุดสมองไงเหมือนฮันเลียมีฮิโลฮันเจ้าไปคือโทรศัพท์เชื่อมาโทรศัพท์กันยี่กันยามาถ่ายเองไงอาวุธชิ้นงอมุดชิ้นแก้ชิ้นจ้าวุธชิ้นจะว่าเฮออะไรเล็กเกลี่ยมองอ่ะอาจจะเปลี่ยนความน้องมุดชิ้นซื้อผ้าเปลี่ยนที่เราไม่อยากเฮองออาวุธเฮ้ยเบื่อชิ้นหน้าอย่างไงวุ้นฝันหน้าอย่างไงจะมาเฮอทำมาปีมาใช่ไงอาวุธสักเฮ้ยขาหัวก็ดูแลงอติการตัวเฮอจังคนจะบอกเฮอซื้อเบื่อมาโดยป้ายเฮอเบื่อที่เรามาเฮอขึ้นมีงอมีฮิตอยู่ใช่เลยเบื่องอยิ่งป้ายชิลามาเฮออาทิตย์เป็นยาวจากวันจะบัญชาสุงโอเป็นยาคือปีความมีหุ่นละห้ามหันเลี้ยบเฮอมีหุ่นละจีนยาคือจากวันจะบัญชาถัดจ้าง่ายกว่าฮีคุณแน่ดงออกว่าเตี้ยปลอดภัยกว่ายิ่งจังอ่ะพามังก็จะสืบตีไปบุกชีเลี้ยบเฮอเอาพลังยี่เลี้ยเฮองอสมาก็จะเชียร์สกีนั่งอ่ะมาคือพักเรียนเฮอมาเปลี่ยนยิ่งมาสร้างอ่ะมาที่เด็กเกิดเจ็บไม่ใช่ไหมอาทิตย์แบบยาวโลชิสุงอ่ะปีความโนตันจะว่าเยอะเฮอเรียกว่าเยอะเฮอที่ลงอ่ะเมื่อฮันเลียหลงว่ามีหลงฮันเจอเฮอโลชิไปเฮองาโอเฮออาจู้ชื่องาแต่ฝาละงาจ้าลิกเลียเฮอโอเฮบีชินน่าว่าโอเฮจานน่าเฉยเฉยของงาทำไมจะเกิดเช่างาอาทิตย์บ้างงอไม่ยางงาเมื่อสักเฮอนั่นคือมึกว่าจะว่าเงินนานเฉยเฉยนานผมมึกว่านั่นก็เนี่ยเฮอปกว่าจะว่าช่วยละควงเฮ

我写好我的笔妈妈和提了中我啊这边和这句话没来话啊我历史我把嘎公没有他金买啊在他你为了有个债是啊还不是在中国金买啊ด่างาอาทิตย์นี้ทาววิทยุว่าเมื่อจะไปเฮยระบบเนี่ย AM ยึดความ

0: 我小花人哈克不蒙啊花花สวัสดีครับ
1: 你是梦，你是年半百一起伴，他咋？

Ay, sabor.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
1: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งอะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
4: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเอาไป